0: ประธานพรรคเศรษฐกิจคริสโปตนันแถลงทุจริตกรุงเทพมหานครระบบอากงที่ว่านี้คุณชัดชาติบอกว่ายืนยันไม่เคยมีระบบอากงเกิดขึ้นข้อมูลที่แล้วฟังมายังไม่พบรายละเอียดหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นรูปธรรมที่รองรับข้อกล่าวหาคุณชัดชาติบอกว่าถ้าหากคำว่าอากง
1: คาดว่าจะหมายถึงคุณต่อศักดิ์เป็นอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.คุณชัดชาติบอกว่าคุณต่อศักดิ์เป็นเพียงหนึ่งในทีมที่ปรึกษาที่เข้ามาช่วยงานไม่ได้มีอำนาจพิเศษหรือว่าเป็นเครือข่ายอำนาจแต่อย่างใด
0: กระแสข่าวที่คุณคริสกล่าวหาว่ามีการประชุมลับใครที่เป็นผู้ช่วยผอ.เขตต้องการขึ้นเป็นผอ.เขตต้องไปประชุมลับที่เซฟเฮ้าส์ยึดมือถือคนชัดชาติบอกไม่เคยเกิดขึ้นจริง
1: ค่ะคุณต่อศักดิ์เป็นบุคคลที่สนใจเทคโนโลยีและการใช้ AI ในการทำงานถึงกับเรียกว่าอากง AI เพราะว่าในการประชุมต้องใช้ AI ในการตอบคำถามทุกคนต้องมีมือถือ
0: ถือเป็นอากงรุ่นใหม
1: ่ค่ะ
0: จึงตลกมากที่บอกว่าเก็บมือถือ
1: ค่ะ
0: แล้วก็บอกว่าคุณต่อศักดิ
1: ์เป็นคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ทันสมัยอาจใช้ AI มากกว่าตัวคุณชัดชาติด้วยซะอีกส่วนเรื่องสินบน4กิโลกรัมก็ยืนยันว่าไม่มีการโอนให้ใคร
0: คุณชัดชาติบอกนะครับว่าถ้ามีการจ่ายเรียกรับเงินค่าโยกย้ายตำแหน่งจริงย่อมต้องมีผู้เสียหายหรือผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลโดยตนเองได้สอบถามอดีตรองผู้ว่าจักรพันธ์ผิวงามซึ่งมีประสบการณ์ในระบบงานกทม.มาอย่างยาวนานคุณจักรพันธ์ก็ยืนยันว่าไม่มีเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนจะบอกว่าการซื้อขายตำแหน่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของทุจริตก่อนจะบอกว่าผลงานของกทม.ตลอด4ปีที่ผ่านมาเกิดจากการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถและคุณภาพเข้ามารับตำแหน่งถ้ามีเรื่องทุจริตย่อมจะถูกตรวจสอบจากสกที่มาจากหลายพรรคการเมืองที่ตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นข้อกล่าวหาที่อ้างว่าผู้อำนวยการเขต16รายเกี่ยวข้องกับกระบวนการวิ่งเต้นตำแหน่งคุณชัดชาติบอกว่ายังไม่มีรายละเอียดว่าเป็นบุคคลใดหรือเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาไหนแต่ย้ำว่าที่ผ่านมา
1: การแต่งตั้งและการโยกย้ายผู้บริหารกทม.เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านความรู้ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานไม่ได้ยึดเกณฑ์เพียงแค่อาวุโสเพียงเกณฑ์เดียว
0: คุณชัดชาติยังย้ำถึงประเด็นที่คุณคริสพรรคเศรษฐกิจไปพาดพิงถึงชายปริศนาที่ชื่อว่าปร.เคยเข้ามาช่วยงานด้านข้อมูลในช่วงที่ผ่านมาแต่เป็นคนให้ข้อมูลและเสนอแนะปร.ไม่มีอำนาจตัดสินใจใดๆการตัดสินใจทั้งหมดเป็นอำนาจของผู้บริหารกทม.แล้วย้ำว่า
1: ไม่พบพฤติการที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลประโยชน์ทับซ้อนปัจจุบันก็ไม่ได้ช่วยงานแล้วเนื่องจากก็ตนเองก็พ้นจากตำแหน่งผู้ว่ากทม.และอยู่ในสถานะประชาชน
0: ส่วนกรณีจะดำเนินคดีกับผู้กล่าวหาหรือไม่คุณชัดชาติบอกว่า
1: ตอนนี้ให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณารายละเอียดค่ะถ้าพบว่าเข้าข่ายหมิ่นประมาทหรือมีข้อมูลอันเป็นเท็จก็จะดำเนินการตามกฎหมาย
2: ไม่มีอะไรนะผมเชื่อว่าระบบอากงผมเท่าที่ฟังผมไม่ได้ฟังเองนะในสรุปก็ไม่ได้มีสาระอะไรที่เป็นเนื้อหาที่เป็นรูปธรรมคือระบบอากงไม่มียืนยันนะคือถ้าเกิดอากงถ้าความหมายเข้าหมายถึงก็หมายถึงท่านต่อตากันมั้งซึ่งก็เป็นประธานที่ปรึกษาก็เป็นคนที่มาช่วยงานเราเห็นว่ามีแล้วประชุมต้องยึดมือถืออะไรเหรอไม่มีเลยเพราะอากงนี่เป็นอากง AI นะทุกคนที่เข้าไปต้องใช้ AI ในการตอบคำถามนั้นต้องคนต้องมีมือถือเพื่อจะต้องพร้อมตลอดเลยเพราะฉะนั้นอากงเป็นอากงรุ่นใหม่ทันสมัยไม่มีแบบใช้แบบอะไรเก็บมือถือตลกมากเพราะแกเป็นอากง AI ใช้ AI มากกว่าผมอีกนะหรือว่าที่บอกว่า4กิโลอะไรก็ถึง4โลอะไรก็ไม่มีใช่ไหมผมไม่มีรายละเอียดว่าโอนให้ใครอะไรเงี้ย
3: วันนี้ทางคุณคิดบอกว่าอากงเนี่ยไม่ได้หมายถึงคุณต่อศักดิ
2: ์
3: แต่ว่าอากงเนี่ยหมายถึงระบอบของคนที่ใกล้ชิด
2: รอ
3: แล้วก็มีการเปิดเฟซเฮ้าส์ย่านสุทธิศาลนะคะเพ
2: ื่
3: อที่จะเรียกรับเงินในการซื้อขายตำแหน่งมีการอ้างถึงว่าผอ.เขต16คนเนี่ยเก
2: ี่
3: ยวข้อง
2: อ๋ออันนี้ไม่ทราบไปนะแล้วถ้าเกิดมีเนี่ยมันต้องมีคนมาบอกแล้วล่ะเพราะว่าไม่ใช่ทำอย่างนี้มันถ้ามีคนเรียกเงินเนี่ยมันต้องรู้แล้วอะไรเป็นอะไรถูกไหมอย่างที่บอกกันเรื่องซื้อขายตำแหน่งเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทนไม่ได้อยู่แล้วว่ามันคือจุดเริ่มต้นของความหายนะเลยผมเชื่อว่าผลงานใน4ปีที่ผ่านมาถามว่าทำไมผมเชื่อว่าทำงานได้ดีเพราะว่าเราเอาคนดีเข้าไปตำแหน่งคนที่สามารถทำงานให้พี่น้องประชาชนเรื่องทุจริตถ้ามีจริงผมว่าผมตายไปแล้วล่ะ
0: บอกถ้ามีจริงผมตายไปแล้ว4ปีที่ผ่านมาขณะที่อย่างที่ว่าคือมีโอกาสคงต้องไปถามประเด็นที่3อ่ะเรื่อง16บวก1ตำแหน่ง
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการตอบเฉพาะจอดจงว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีแต่งตั้งไปแล้วลง

0: นามคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมยืนยันว่าผิดกฎเกณฑ์แล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็ยกเลิกข้อกล่าวหาคือระหว่างนั้นทำไมเมื่อไปอยู่ที่สำนักงานปลัดแล้วกลับให้ไปทำงานที่เขตเป็นผอ.เขตแล้วจากนั้นก็มีการแต่งตั้งใหม่โดยอ้างว่ามีการแก้ไขกฎเกณฑ์แล้วอันที่คุณคริสตั้งคำถามรวมถึงประเด็นว่าเมื่อมีการแก้กฎเกณฑ์แล้วทำไมถึง16บวก1นั้นมาเลยรับสมัครใหม่ไหมตามขั้นตอนอันนี้ต้องตามกันดูต่อคนที่อาจจะตอบน่าจะต้องเป็นท่านรองผู้ว่าทวีดากมลเวชกำมังเพราะท่านพูดถึงประเด็นเรื่องกรณีที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามระเบียบแบบแผนทุกประการอันนี้ตามกันดูขณะที่ตัวคุณต่อศักดิ์คุณต่อศักดิ์เมื่อวานนี้ตอบคำถามนักข่าวว่าความจริงก็คือความจริง
1: ให้สังคมเห็นเองแต่บังเอิญวันนี้เขาไม่ได้พูดถึงตนเองดังนั้นก็ไม่ควรจะตอบเขา
0: ส่วนคนใกล้ชิดที่ชื่อว่าปร.
1: คนใกล้ชิดของตนเองมีเยอะแยะก็เลยไม่รู้จะตอบยังไง
0: นักข่าวถามว่าในคลิปอ้างข่าวที่คุณชัชชาติเคยให้สัมภาษณ์เมื่อปี66ถึงปร.อดีตผู้อำนวยการเขตเคยเข้ามาช่วยงานคุณต่อศักดิ์ก็ตอบกว้างๆว่านานเก่ามากแล้วตั้งแต่แรกตอนหลังเขาไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนักข่าวถามว่าจะฟ้องกลับไหมเนี่ย
1: คุณต่อศักดิ์บอกว่าตอนนี้ให้ฝ่ายกฎหมายดูอยู่ซึ่งจากการแถลงวันนี้เห็นว่าระมัดระวังมากขึ้นเยอะก็คิดว่าการหาเสียงจะต้องสร้างสรรค
0: ์ขณะที่เรื่องเซฟเฮ้าส์ยึดโทรศัพท์คุณตักต่อศักดิ์ตอบว่านอกจากจะไม่เคยมีการยึดโทรศัพท์แล้วการประชุมใช้โทรศัพท์โน้ตบุ๊ก LM เอามาตลอดที่ไปคุยกันที่เซฟเฮ้าส์คุณต่อศักดิ์ก็บอกแต่เพียงว่าไม่มีอาจจะกล้าไปคุยเหรอเมียผมดุจะตายคือบ้านบ้านอยู่สุทธิสาร
1: ค่ะ
0: คนคริสแถลงว่าเซฟเฮ้าส์อยู่สุทธิสารคุณต่อศักดิ์บอกว่าบ้านผมอยู่ที่สารสุทธิสาร
1: จะไปเป็นเซฟเฮ้าส์อะไรเอาให้สร้างสรรค์นะ
0: เมียผมดุจะตายขณะที่นักข่าวถามว่าคุณชัชชาติให้กำลังใจยังไงคุณต่อศักดิ์บอกว่า
1: เราต้องเชื่อมั่นในความจริงสำคัญคือการเมืองถ้าเราไม่เริ่มต้นจากความจริงมันจะไปกันยาก
2: ความจริงมันก็คือความจริงอ่ะเพราะนั้นผมว่ามันก็ต้องให้สังคมเห็นเองแต่ว่าบังเอิญเขาไม่ได้พูดถึงผมเลยวันนี้เพราะฉะนั้นเราก็คงไม่ควรจะตอบเขา
3: ปร.เนี่ย
2: เขาก็ไม่ได้บอกชื่ออีก
3: เขาไปอ้างอิงคุณปารุษที่เคย
2: ไม่เขาก็ไม่ได้พูด
3: ตั้งแต่ปี66อะค่ะตอนนี้เข
2: านานนะเก่ามากแล้วตั้งแต่แรกๆอะตอนหลังเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเลย
3: จะฟ้องกลับไหมคะ
2: ผมรู้ฝ่ายกฎหมายก็ดูอยู่นะเขาอัดเทปอยู่แต่วันนี้ผมว่าเขาระมัดระวังมากขึ้นเยอะดีขึ้น
3: เห็นบอกว่าเวลามีประชุมจะยึดโทรศัพท์ค่ะที่เขากล่าวอ้าง
2: ห้องผมเนี่ยนอกจากไม่ยึดโทรศัพท์แล้วให้ใช้โทรศัพท์แล้วให้ใช้โน้ตบุ๊ก LM ผมใช้โน้ตบุ๊ก LM มาปีกว่าแล้วห้องผมนี่นะครับพอเสร็จประชุมปั๊บได้มินิที่ประชุมเลยทุกคนต้องเปิดโน้ตบุ๊ก AM แล้วทำให้ประชุมเป็น
3: แต่ก็บอกว่ามีการกลับไปคุยกันที่เซฟเขา
2: ไม่มี
3: เคยทำให้เขาเข้าใจแบบนั้นไหมคะ
2: ไม่มีเลยจนกล้าไปเหรอเนี่ยผมดูเขาทำ
3: เซฟเขาย่านสุทธิสาร
2: ก็บ้านผมสุทธิสารจะไปเซฟเขาเลยเดี๋ยวเอาสร้างสรรค์นะว่านะ
3: ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการ
2: ยืนยันตำแหน่ง 100%
0: ร้อนแรงครับท่านผู้ชมขนาดที่หนึ่งในผู้อำนวยการเขตถูกเอ่ยถึงเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเมื่อวานนี้คุณสมานมิตรแยงไทยสงผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายระบุว่าข้อดูนที่คุณคริสแถลงเพิ่งได้ยินจากข่าวในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ขอยืนยันว่าไม่เคยเข้าเซฟเฮ้าส์และไม่ได้จ่ายเงิน4ล้านให้กับใครตนสอบตามกระบวนการทุกขั้นตอนท่านใช้คำว่าพูดภาษาผมนะถ้ามี4ล้านคงไม่ไปเป็นข้าราชการไม่มีหรอกไปไม่ได้ไม่เคยเข้าเซฟเฮ้าส์การสอบขึ้นผอ.ก็เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการต้องส่งหนังสือเป็นเล่มมีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบวิสัยทัศน์ต้องเข้าตาตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันมีประธานระดับรองปลัดกทม.2ท่านมันเป็นขั้นตอนกระบวนการซับซ้อนการสอบพิจารณาจากความสามารถจริงตำแหน่งผอ.เขตมีน้อยสอบหลายครั้งกว่าจะสำเร็จก่อนหน้านี้ตนเคยเป็นผู้อำนวยการเขตสวนหลวงและทุ่งครุมาก่อนก็สอบตั้ง 5-6 ครั้งเคยอยู่สวนหลวงมาอยู่ทุ่งครุตั้ง4ปีกว่าตอนนั้นยังไม่ได้คงเพราะผลงานเจงก็ไม่ถูกใจผู้ใหญ่คนอื่นก็เลยได้ไปก่อนเพราะฉะนั้นยืนยันประเด็นเรื่องเพื่อนข้าราชการไปเซฟเฮ้าส์อะไรเนี่ย

0: ไม่เคยได้ยินมาก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะผู้ไม่ได้รับการแต่งตั้งผบ.เขตไปพูดว่าที่สอบไม่ได้เพราะมีการจ่ายเงินหรือไม่เมื่อถามถึงประเด็นคุณเควสระบุว่าเงินเดือนผบ.เขตหลักหมื่นรายได้10ล้านผบ.เขตป้อมปราบบอกว่าเงินเดือน 70,000 เงินตำแหน่ง 20,000 รวมเป็น 90,000 OT 5-6,000 เดือนหนึ่งตีเรียนก็กลมๆ 100,000 ไอ้เงินที่กล่าวอ้างเป็น10ล้านไม่แน่จะเอาข้อมูลมาจากไหนทั้งนี้พูดถึงประเด็นที่ไปกล่าวหาเรื่องการขออนุญาตโครงการใหญ่ๆมีเปอร์เซ็นต์มีค่าตอบแทนแต่ขอยืนยันว่าระบบทุกวันนี้มันชัดเจนยื่นก็ออนไลน์โอกาสพบเจ้าหน้าที่ก็ยากเมื่อก่อนอาจจะมีเหตุการณ์ที่จริงหรือไม่ตนไม่รู้ทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำนะครับตัวชมประเด็นเรื่องคงจะเป็น1ใน16บวก1ที่ว่านี้โดยระบุว่าท่านรองอดีตรองผู้ว่าทวีดากมลเวชท่านก็อธิบายไปแล้วเมื่อวันก่อนว่า
1: ที่ยกเลิกเรื่องกระบวนการที่มันไม่ถูกต้องไม่มีการส่งผลงาน3เรื่อง2เรื่องมีการได้เปรียบเสียเปรียบ
0: คณะกรรมการ
1: ค่ะคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมวินิจฉัยเข้ามากทม.ก็ทำตามคำวินิจฉัยจึงประกาศรับสมัครใหม่และไปสอบกันอีกที
0: ถ้าฟังจากท่านผอ.นี้ก็แปลว่าตอบแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ว่าไปประกาศรับสมัครใหม่นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็
1: มีการสมัครใหม่แล้วก็ไปสอบกันอีกที
0: อันนี้ก็ต้องไปว่ากันต่อเพราะคนคิดตั้งประเด็นว่า9วันทำได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวเราตามดูกันขณะที่ยังไม่จบเรื่องนี้คือรายนี้ก็แรงจัดเลยอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยคุณเจรยุห่วงทรัพย์เมื่อวานนี้นอกจากจะมีการติดตามการแถลงข่าวของพรรคเศรษฐกิจต่อเนื่องเจ้าตัวยังโพสต์ข้อความมีความดุเดือดข้อความหนึ่งระบุว่าข้าราชการกทม.เขตยื่นขอความเป็นธรรมมาว่าสามีโดนผอ.เขตเรียกเข้าไปเป่าขลุ่ยถึงในห้องเรียกโดนผอ.เขตเรียกเข้าไปเป่าขลุ่ยถึงในห้องคุณพระช่วยและอีกข้อความหนึ่งระบุว่า
1: เฮ้ยสังคมวิปริตขนาดนี้แล้วหรอผอ.เขตเรียกลูกน้องไปตุ๋ยในห้องทับในห้อง
0: ทำไปได้
1: ชัดชาติรู้ไหม
0: ตัวคุณเจรยุเห็นว่าสัปดาห์ที่จะถึงนี้จะไปยื่นปปช.กับปปท.เจ้าตัวบอกว่าเจอกันที่คณะกรรมการปปช.กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐหรือปปท.อันนี้เดี๋ยวตามดูขณะที่ปิดท้ายเมื่อเช้านี้คุณอนุชาบุรพชัยศรีว่าที่ไม่ใช่ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าของประชาธิปัตย์พร้อมด้วยคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคกับคณะผู้บริหารลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดวัดแขกทั้งนี้ตอนหนึ่งคุณอนุชาตอบคำถามนักข่าวว่าถ้าเข้าไปเป็นผู้ว่าเนี่ยจะจัดการคอร์รัปชันอย่างไรคุณอนุชาระบุว่าเป็นหนึ่งในนโยบายคือตรวจสอบได้แล้วตอนนี้ถ้าไม่พูดถึงก็ไม่ได้แล้วเพราะเป็นเรื่องที่มีข้าราชการกทม.หลายคนส่งสัญญาณมาถึงตนจะบอกว่าไม่มีคอร์รัปชันก็เป็นไปไม่ได้ตามที่หลายคนพูดกันมาคำพูดที่เข้าใจก็คือ
1: ถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกเขาบอกเองว่ากทม.มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่การหาใบเสร็จเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่หาประโยชน์และผู้สมประโยชน์เขามีวิธีการที่เลี่ยงอยู่แล้วเรื่องใบเสร็จเป็นไปไม่ได้ที่จะหามา
0: เพียงแต่ว่าผู้บริหารซึ่งตอนนี้หมดวาระไปแล้ว
1: จะออกมาพูดความจริงเมื่อไหร่เห็นกันอยู่ว่าเป็นยังไง
2: มันมีเรื่องแบบนี้จริงตามที่หลายๆคนเขาพูดกันมานะครับอันนี้คำพูดที่เขาใช้กับผมนะครับเขาบอกว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกอันนี้เป็นสิ่งที่ปกติผมเองก็พยายามรับฟังอยู่แต่ว่านี่มาถ่ายทอดให้ฟังว่าเขาพูดกันแบบนี้นอกเหนือจากนั้นข้าราชการประจำเองเขาก็บอกว่ารู้กันทั้งกทม.ว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไอการที่จะไปหาใบเสร็จเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับประโยชน์และผู้ที่สมประโยชน์เนี่ยเขาต่างรู้กันเขามีวิธีการที่เขาจะมีวิธีเลี่ยงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องใบเสร็จเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไปหามาก็อยู่แค่เพียงว่าผู้บริหารซึ่งก็ตอนนี้ก็หมดวาระไปแล้วเนี่ยจะออกมาพูดความจริงเมื่อไหร่เพราะว่าเราเห็นกันอยู่นะครับว่าท่าทีเนี่ยประชาชนเนี่ยเขารู้กันอยู่อย่างเช่นตอนนี้พูดถึงอิสระไม่อิสระมีโพลทำกันเยอะแยะไปหมด

0: จริงคนกทมเขารู้กันหมดนะครับว่าสกที่ลงอิสระจากผู้ว่าที่เป็นอิสระจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นทีมเดียวกันตรงนี้ผมก็ไม่อยากที่จะต้องพูดอะไรมากไปกว่านี้เพราะว่าหลายๆคนนะตอนนี้เนี่ยก็รอไปเลือกตั้งอย่างเดียวว่าสิ่งที่เขาได้รับทราบเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นการที่ประมาณประเมินประชาชนต่ำไปหน่อยในเรื่องของการที่ว่ารู้ข้อเท็จจริงเนี่ยไม่หมดนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมคิดว่าประชาชนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ตัดสินใจได้นะครับ
1: นี่ถ้าเป็นอย่างนี้ผู้สมัครประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมในวงประเด็นเรื่องคอร์รัปชันแล้ว
2: ค่ะ
1: 11 นาฬิกา 22 นาทีหมายถึงร่วมในประเด็นที่คงจะต้องมีข้อถกเถียงก็ต่อในช่วงจากนี้จนถึงวันเลือกตั้งประเด็นข้อกล่าวหาซึ่งมีพรรคเศรษฐกิจรอบอบอกงต่อมาถึงคุณจิรายุเพื่อไทยแล้วก็มาถึงประชาธิปัตย์11 นาฬิกา 22 นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
3: Nissan Kicks e-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Nissan
4: เดี๋ยวซีนต่อไป
5: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
6: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวาสลีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟตไทผิวดูฟันกระชับดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดด้วย SPF 50ใหม่วาสลีนกันแดดลองเลย
7: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
8: ทุกสัมผัสเสียงต้องโฟมล้างมือคิวเรอีคิวเรอีช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.99%
9: คิวเรอีคิวเรอี
10: เบนิฟิตไฮโปรตีนแลคโตสฟรีไม่ต้องชงไม่ต้องแช
11: ่อร่อยมากสะดวกมาก
10: อร่อยได้ทุกที่เบนิฟิตประโยชน์เต็มๆ
12: พ
10: ี่
12: สาวคนสวยชอบนะคะ
13: เป็นแฟนกันนะ
12: เราทั้งสองคนตั้งใจจะแต่งงานกันค่ะ
14: ตื่นมาแล้วเจอหน้าน้องลินแบบนี้พี่มีความสุขที่สุดเลย
12: ไม่ลินลินเชื่อพี่มาเสมอนะแต่วันนี้พี่ทำให้ลินรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่ลินไม่รู้จักเลย
13: ฉันจะทำให้พี่รังเกียจแก
12: ลินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิม
15: ฝันวันวิวาศุกร์20 นาฬิกา 30 นาทีเริ่ม19 มิถุนายน
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: งานแฟร์เฟอร์นิเจอร์จัดใหญ่กลางปีหลากหลายเฟอร์นิเจอร์ครบของแต่งบ้านเพียบ Home Living Expo อย่าพลาด 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impactเมืองทองธานี
18: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู
19: บีควิกบีเมมเบอร์เดย์สสมาชิกบีเมมเบอร์รับความคุ้มสองต่อลดสูงสุด 2,000 บาท 1-7 มิถุนายนนี้เท่านั้น
8: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
7: อร่อยไปอีก
2: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
1: เพิ่มกาแฟ
8: Nescafe Rich Aroma สูตรใหม
19: ่ Be Quick Be Member Days สมาชิก Be Member รับส่วนลดคูณ2สูงสุด 14% 1-7 มิถุนายนนี้เท่านั้น
4: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม
1: 11 นาฬิกา 25 นาทีเรื่องเล่าสาธิตบัตรคนจนยังร้อนแรงอยู
2: ่ค่ะ
1: เอาในมุมเมื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีการลงทะเบียนยืนยันบัตรคนจนสำหรับคนที่ถือบัตรเดิมกับกรณีของคนที่ไม่เคยมีบัตรแล้วพยายามจะไปทำล่าสุดอย่างที่ทราบเฉพาะคนที่ถือบัตรอยู่เดิมที่จะเข้าขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านแอปก็ดีหรือผ่านตู้ ATM หรือผ่านธนาคาร5แห่งอย่างที่ทราบแต่ประเด็นของคนที่ยังไม่เคยมีบัตรมหาดไทยก็จะไปเคาะประตูบ้าน
2: ค่ะ
1: จริงๆคือจะไปประชุม ่าน

0: ในลักษณะชุมชนก่อนแล้วแจ้งมีรายชื่ออยู่แล้วประมาณ1ล้านกับ 40,000 คนแล้วจะถ้าไม่ปรากฏตัวจะเข้าไปหาถึงที่บ้านเพื่อจะให้เข้ามารับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ว่านี้เป็นขั้นตอนกระบวนการเก็บตกกันก่อนครับทุกผู้ชมเราอาจจะมองในมุมภาพใหญ่ว่าคนจนเนี่ยถ้าไม่จนจริงมารับสิทธิ
1: ์
0: ไอเรารู้สึกว่าเราจนจริงเราไม่ได้สิทธิ์แต่ถ้าจนจริงๆมันก็น่าเห็นใจมากๆไปดูภาพท่านผู้ชมฮะที่โคราชที่นำเสนอไปว่าคุณตาวัย84พิการสายตาร่ำให้ไม่ได้สิทธิ์บัตรคนจนล่าสุดเมื่อวานนี้นายอำเภอพร้อมกับนายกเทศมนตรีนายอำเภอเมืองโคราชนายกเทศมนตรีหัวทะเลกับเจ้าหน้าที่ปกครองลงไปพบตาพูนอายุ84ปีแล้วซึ่งอยู่ที่หัวทะเลที่ว่านี้ไปพบและเอาเอกสารแบบฟอร์มการคือขอรับสิทธิ์ไปให้ลูกหลานช่วยกรอกเอกสารให้ทีเดียวนี่ฮะท่านผู้ชมฮะก็ทราบว่านี่คือกลุ่มป่อบางที่ยังไม่เข้าถึงสิทธิ์ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เข้าไม่ถึงคุณตาเป็นหนึ่งในประชาชนป่อบางรัฐบาลสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเรียกอะไรชื่อกลุ่มป่อบางเหล่านี้เข้ามารับสิทธิ์จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีสิทธิ์เบื้องต้นจากการตรวจสอบไม่มีสิทธิ์มาก่อนเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าสิทธิ์ครั้งก่อนเนี่ย
1: คุณตาพูนเคยไปขอรับสิทธิ์แล้วแต่ว่าไม่ผ่านนะคะ
0: ครั้งล่าสุดเปิดให้สมัครอีกก็ปรากฏว่าก็เป็นคนใหม่ไงยังไม่เคยมีบัตรก็เลยเกิดปัญหาแกถึงร้องไห้เมื่อวันก่อน
2: ก็ผมพูดง่ายๆนะว่าถ้าคุณตาเนี่ยนะครับมีคุณสมบัตินะครับเข้าเกณฑ์ทุกข้อคือพูดง่ายว่าเป็นผู้ที่เปราะบางจริงๆนะครับไม่ได้มีเงินในบัญชีเกินกว่าที่กำหนดไม่ได้มีที่ดินมากนะครับแล้วลูกไม่ได้เอาชื่อของคุณตาไปลดหย่อนภาษีอะไรไม่กินต้องห้ามเนี่ยยังไงก็ได้แน่นอนครับเพียงแต่ว่าคุณตาอาจจะการเข้าถึงบางคนอาจจะไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยเนาะพูดง่ายแล้วก็เป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการประสานการมาก่อนหน้านี้ก็เลยทำให้คุณตารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้รับโอกาสนี
3: ้
2: นะครับแต่ผมมั่นใจได้เลยว่าถ้าคุณตาไม่ขาดเกณฑ์คุณสมบัติตามระเบียบนะครับที่รัฐบาลกำหนดยังไงคุณตาก็ได้รับโอกาสนโยบายดีๆของรัฐบาลในครั้งนี้แน่นอนครับ
0: นี่ครับท่านผู้ชมอีกรายนึงผลจากการเปิดรอบนี้ลุงวัย62ปีที่เชียงใหม่ชาวอำเภอแม่ริมที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ชมที่ไปขอใช้สิทธิ์ออกจากบ้านห่างไป30กิโลเมื่อช่วงบ่ายวันที่4ปรากฏว่าทำไม่ได้แล้วก็ร่ำให้ด้วยความเสียใจอย่างที่เห็นเนี่ย
4: ให้ยังอย่างอ่ะเปิดมาเพื่อลงอีกหรือยังไงไปต่อก็ให้อย่างอ่ะยืนยันเสียบไปได้ก็เจ้าเป็นว่าอย่างไร
5: เป็นว่าเลยเป็นว่าพอเอาไปใช้ก่อนเนี่ยว่า
4: เอาไปใช้ไม่ถึงยัง
5: หมอครับผมว่า
0: คุณณัฐรดาเมืองลือลงไปที่บ้านเช่าของประเด็นของคุณเช่าที่ว่านี้เนี่ยท่านผู้ชมซึ่งอยู่ที่โป่งแยงหลังจากไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ก็มีการตรวจสอบฐานข้อมูลประเรียนราชเพราะว่าครอบครัวในเช่ามีอาชีพทำไร่ทำสวนพื้นที่3ไร่ถ้าการเกษตร3ไร่จึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ได้บัตรคนจนได้สมาชิกครอบครัวมีรายชื่อในทะเบียนบ้าน9คนในเช่ามีลูกชาย3สะใภ้2หลาน2กำลังเรียนหนังสือมีปัญหาสุขภาพรวมถึงกำลังป่วยเริ่มเป็นอัลไซเมอร์ไม่ได้ทำงานมานานกว่า2ปีเคยยื่นขอบัตรคนจนเมื่อปี65เอกสารไม่ครบถ้วนจึงไม่ได้สิทธิ์ปี69ย้ายไปมีครอบครัวใหม่ปัจจุบันแยกทางกับภรรยาคนที่สองแยกทางกันแล้วจึงอาศัยอยู่คนเดียวที่บ้านแล้วไม่ปรากฏในข้อมูลของรัฐเพราะฉะนั้นวันที่เปิดลงทะเบียนสำหรับคนถือบัตรเดิมแกรู้ข่าวจากเพื่อนบ้านและโทรทัศน์ก็เหมารถไปยืนยันตัวตนที่แบงก์กรุงไทยหวังว่าจะได้บัตรแล้วได้เงินก็ไม่ได
1: ้
0: ถึงร้องไห้อย่างที่ว่าหลังจากปลัดอำเภอพัฒนาอำเภอผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบแล้วพบว่าแกเข้าเกณฑ์จริงๆ
1: ค่ะแต่ว่าในการสำรวจเพิ่มรายที่ผ่านมามีรายชื่อตกหล่นนะคะ
0: ก็เลยเข้าชื่อให้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณตา84หรือตัวคุณเช่า62มาไทยส่งให้ แต่จะต้องไปตรวจสอบกับ9ข้อกฎเกณฑ
1: ์
0: ของกระทรวงการคลังอีกทีนึงแล้วก็ปิดท้ายคุณยายวัย76ปีที่เรานำเสนอไป
1: ที่บุรีรัมย
0: ์แกมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเคยได้เดือนละ300เดือนนี้เนี่ยแกได้เพิ่มอีก700เป็น 1,000 เพราะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เฟดบัตรคนจนแกก็เลยหวังว่าจะเอาบัตรเนี่ยเงินมันเพิ่มจาก300เป็น 1,000 นึงจะมาสแกนซื้อของบังเอิญว่าตอนที่มีบัตรยังไม่ป่วยเป็นมะเร็งผมปกติพอป่วยเคมีบำบัดโกนศีรษะไม่ผ่านเลยสแกนที่ไหนก็ไม่ผ่านสุดท้ายแกกลับมาบ้านแล้วก็ลองกระสือกระสนไปอีกร้านหนึ่งสุดท้ายร้านนี้ช่วยทำให้สแกนผ่านแกก็หลั่งน้ำตาอย่างที่เห็นแล้วก็พูดถึงใครมีวิกผมช่วยหน่อยเถอะเพราะบัตรคนจนยุคนี้เวลาจะใช้เงินมันต้องใช้เทคโนโลยีสแกนล่าสุดนะครับตัวชมคุณพลอยได้วิกผมสมใจแล้ว
1: ค่ะจากผู้ใจบุญค่ะเมื่อลองใส่แล้วก็สแกนได้นะคะก็ฝากขอบคุณผู้ใจบุญค่ะโดยคุณยายบอกว่าชีวิตมันดีขึ้นมันสะดวกสบายมากขึ้นนะคะ
0: หลังจากนี้จะได้สแกนบัตรคนจนให้มันผ่านไง
1: ค่ะ
3: โอ้ยยายเด้อยายได้ผมแล้ว
6: เอากระจกมาให้แกดูหน่อย
3: เออยายได้ผมใหม่แล้วสวยแล้ว
7: หน้าตะพงาปู
3: เออยายเด้อดีใจได้ผมแล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้ยผมสวยด้วยสีสวยด้วยเออดีใจกายเวทได้ผมใส่แล้ว
8: ไม
3: ่ต้องร้อง
8: แล้วเด้อไม่ต้อง
3: ร้องเดี๋ยวก็ดีใจได้รองติดเหย
8: คอยจะยุ่มไหม
3: อ๋อคอยยุ่มได้ก็ดี
9: ขอบคุณเองอยู่สมอยายก็ยายนี่เจียจะรอโอ้ยเนี่ยอายุวิ่งแทนเจอหนึ่งเจียจะตะวันเด้อพ่อเอ้ยขอบคุณเนี่ยขาวนะท่าดีใจมากท่าทุกคนชื่อฟัง
0: ชื่อเป็นเวกา33นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
10: คุ้มจริงถูกทุกวันต้องที่บิ๊กซีไทยวงทองข้าวหอมมะลิเพียง189บาทบิ๊กซีแฮปปี้ไพรส์โปรน้ำดื่มเพียง39บาทบริสเอ็กเซลโพซักฟอกแพ็คคู่เพียง209บาทถึง10มิถุนายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
11: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
12: พ่อเวยกบ้าน
13: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
12: ซับเลย
14: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
15: อยากมีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่มันแบบโมจิครั้งแรกของการนิเย่กับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิตซีไฮยาและ BHA รู้สึกเนื้อบางเบากว่า5เท่าไม่มันผิวชุ่มชื้นนาน48ชั่วโมงดูไบรท์แบบโมจิใหม่ Dry Touch Cream 3สูตรแบบกระปุกและซองจากการนิเย
16: ่พวกแกเคยคิดกันไหมวะเราเรียนไปเพื่ออะไรวะ
17: เราทำงานแต่งงานแค่นี้ก็จบแล
16: ้
17: ว
16: โอ้โห
18: ทำธุรกิจของตัวเองมันไม่ได้ยากเลยเว้ยโคตรง่ายบอกเลย
19: พวกแกจะรู้ว่าแกอยากทำอะไรแต่พวกแกได้คิดยังว่าจะทำยังไงต่ออ่ะ
20: จะทำแบรนด์เสื้อผ้ามีความรู้เรื่องการออกแบบไหมจะเปิดร้านขนมแล้วมีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ไหมถ้าไม่มีก็เตรียมเจ๊งส่วนคุณ no comment

0: เราจะรวยไปด้วยกัน
1: รวย
2: ความรักเสาร์อาทิตย์ 20:25 น.เริ่ม 28 มิถุนายน
3: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3+
4: อยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหมไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิ้ม
5: Colgate Optic White Purple
4: ช่วยปรับโทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้น
5: Colgate Optic

0: White Purple
1: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
2: ์เอมี่เปิดเพลงให้หน่อย
3: ได้เลยค่ะ
4: นี่ชัวกวงเลี้ยงที่ไล่ข้าง
5: หัวใหม่ True Online Home Next สู่เทคโนโลยี AI เพื่อการเชื่อมต่อบ้านอัจฉริยะให้บ้านดูแลชีวิต
6: กลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กซีกรอบชุ่มฉ่ำซีต้องลองเริ่มเพียง89บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่แม็กโดนัล
7: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยใหม่วิตแอเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ Experience the Force All New Mitsubishi X-Force HEV
8: คือเป็นรายการ37นาทีเรื่องเล่าสาธิตครับท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับหมวยและผมเหมือนเช่นเคย
9: ค่ะมีแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเสาร์ที่สีบานเย็นคลิปสีดำแบบนี้มอบให้ท่านชม5ท่านนะคะเป็นแจ็คเก็ตที่สับสนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
8: All New Mitsubishi X-Force HEV ให้วงเล็บว่าเพื่อ300
9: ค่ะ
8: เพื่อ300 300นี่มาจากไหน300มาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเป็นเงินให้ทุกเดือน
9: ค่ะ
8: เดือนละ300บาทไม่นับช่วง4เดือนนี้ที่จะเติมให้อีก700ตามโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เพื่อลดบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตพลังงานถ้าเราดูตัวเลขไอ้300เนี่ยจะเห็นชัดเจน300เนี่ยก็คือเงินที่จะอยู่ในบัตร
9: ค่ะ
8: เอาไปซื้อของเดือนละ300เป็นประเด็นร้อนแรงต่อเนื่องครับตัวชมอันเนื่องมาจากกฎเกณฑ์ข้อนี้ซึ่งมันเป็นส่วนย่อยส่วนหนึ่งใน9ข้อคุณสมบัติผมอาจจะเรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์ของการตรวจวัดความจนในปี69วงเล็บว่าอะไรนะ
9: เพื่อ300ค่ะ
8: เพื่อ300เป็นเงื่อนไขทีมงานเราขึ้นมาดูเถอะประเด็นสิทธิประโยชน์ของคนถือบัตรเนี่ยจะมี300ที่ว่านี
9: ้ค
8: ่ะ300ที่ว่านี้เป็นเงื่อนไขเป็นข้อย่อยมากๆย่อยมากๆของข้อนี้ฮะท่านผู้ชมข้อที่เกี่ยวกับกรณีนี่ฮะ
9: ต้องไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้แล้วก็มีหลายเงื่อนไข
8: บิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีข้อนี้เอง
9: ค่ะ
8: ข้อเดียวข้ออื่นไม่มีใครขัดข้องแน่ๆเพื่อจะคัดกรองให้ได้คนเดือดร้อนที่สุดมีเฉพาะข้อนี้แปลว่าพ่อแม่ของผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีลูกเอาพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีนั่นเอง
9: ค่ะ
8: ท่านผู้ชมต้องเห็นภาพใหญ่ก่อนว่าไม่ได้แปลว่าคนไทยทุกคนสามารถเอาพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีได้นะพ่อแม่เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีรายได้ตามกฎเกณฑ์เรื่องหักลดหย่อนเนี่ยไม่เกินปีละ 30,000 บาทถ้าพ่อแม่มีรายได้เกินกว่า 30,000 ก็มาใช้ไม่ได้อยู่แล้ว
9: ใช่ค่ะ
8: 2พ่อแม่เองอาจจะต้องอยู่ในกฎเกณฑ์พวกนี้ด้วย
9: ค่ะต้องไม่เป็นข้าราชการการเมืองต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
8: ต้องไม่มีทรัพย์สินอะไรยังไง
9: ค่ะ
8: และต้องไม่มีอย่างที่บอกคือรายได้ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
9: ค่ะ
8: ไม่ได้แปลว่าคนเสียภาษีทุกคนเอาพ่อแม่มาหักลดหย่อนได้ไม่ใช่มันจะถูกล็อกด้วยพ่อแม่ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000
9: ค่ะ
8: อย่างที่บอกประเด็นนี้เกิดเรื่องร้อนแรงอย่างที่ทราบแม้ว่าคุณรัชนาธนาดิเรกท่านโฆษกรัฐบาลท่านจะโพสต์ตั้งแต่เมื่อคืนก่อนละคืนวันศุกร์หลังจากมีกระแสข่าวว่าปลัดคลังสั่งให้มีการเรียกตรวจสอบภาษีย้อนหลังในประเด็นว่าถ้าโลกเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วไม่ได้ไปดูแลพ่อแม่จริงๆโลกนอกจากจะต้องคืนภาษีที่จ่ายไปในปีล่าสุดพ่อแม่ถึงจะได้รับสิทธิ์คืนโลกอาจจะโดนตรวจสอบภาษีย้อนหลังท่านโฆษกรัฐบาลก็เลยต้องโพสต์ยืนยันเลยว่า
9: ไม่มีการเก็บภาษีย้อนหลังกรณียื่นขอลดหย่อนภาษีดูแลพ่อแม่ที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: คือถ้าย้อน

0: ลังเนี่ยมันหนักตรงที่ว่าไม่ได้เฉพาะปีล่าสุดว่าคืนหมายถึงย้อนกลับไปภาษีเนี่ยเขาตรวจย้อนหลังได้5ปี
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิด5ปีก่อนหน้าเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนแล้วเกิดพ่อแม่ไปยืนว่าไม่ดูแลพ่อแม
1: ่
0: โดนย้อนหลัง5ปีบวกเบี้ยปรับ
1: ค่ะ
0: บวกเงินเพิ่มคูณ3อ่ะโดยประมาณอ่ะ
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมท่านโฆษกยืนยันและได้ทราบว่าเมื่อวานนี้ปลัดกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่าเป็นความเข้าใจผิดปลัดกระทรวงการคลังระวนแสงสนิทยืนยันไม่ได้สั่งให้กรมสรรพากรไปตรวจสอบภาษีย้อนหลังลูกที่ใช้ชื่อพ่อแม่มาหักลดหย่อนภาษีกรณีถ้าพ่อแม่ไปยื่นอุทธรณ์ขอรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการอาเพียงแต่สั่งให้สรรพากรไปตรวจสอบจำนวนผู้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนจากการเลี้ยงดูพ่อแม่เพื่อจะตรวจสอบข้อมูลว่าพ่อแม่ไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการอยู่ด้วยหรือไม่ซึ่งสรรพากรกำลังดำเนินการอยู่ถ้าปลัดบอกผมพูดว่า
1: ที่ข้อมูลที่นำมาใช้เป็นข้อมูลที่มันเกิดขึ้นแล้วดังนั้นไม่ต้องแต่งตัวตามเกณฑ์ที่ออกมาเพื่อเลี่ยงเกณฑ์ต่างๆแล้วจะได้รับบัตรค่ะ
0: คือไม่ถึงขนาดให้ไปสั่งให้สรรพากรไปตรวจภาษีย้อนหลังและท่านปลัดก็บอกว่ายืนยัน3ประเด็นคือ1
1: โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่มีรายได้น้อยจริงๆเท่านั้น
0: 2
1: คนที่อาจจะจนแต่ไม่จนเท่ากลุ่มที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องรอมาตรการช่วยเหลืออื่นๆที่รัฐจะออกมาต่อไป
0: คือถึงจะไม่ได้บัตรคนจนเนี่ยก็ให้รอมาตรการอื่นที่รัฐบาลจะออกมาช่วยเหลือเพราะบัตรสวัสดิการรอบนี้เพื่อคนที่มีรายได้น้อยจริงๆเท่านั้นและ3
1: คนที่ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้กลับไปดูแลพ่อแม่จริงก็ไม่ควรได้รับสิทธิ์หักลดหย่อนเพราะถือว่าไม่ได้กลับไปดูแลตามนโยบายการลดหย่อนภาษีของรัฐ
0: ท่านปลัดกระทรวงการคลังบอกเมื่อประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเปิดเผยข้อมูลเลย
1: ว่าเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ที่คัดคนออกจากสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแต่ละเกณฑ
0: ์ออกไปเท่าไหร
1: ่ใช่ค่ะจากเดิม 13.18 ล้านคน
0: รวมถึงจะแจ้งผู้ที่หลุดจากสิทธิ์บัตรคนจน
1: แจ้งด้วยว่าหลุดเพราะเกณฑ์ใดเพื่อจะได้ยื่นอุทธรณ์ได้ถูกต้องแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับคนที่ถูกคัดออก
0: ท่านปลัดแจกแจงว่าด้วยประโยชน์ของฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Dataเชื่อมต่อกันได้ทำให้เราได้เห็นภาพบางภาพที่ไม่เคยเห็นเห็นเรื่องบางเรื่องที่เมื่อก่อนบริหารจัดการไม่ได้แต่วันนี้จัดการได้ดังนั้นต้องทำถ้าพ่อแม่อุทธรณ์มาและไปตามเกณฑ์การคัดกรองบัตรคนจนพ่อแม่จะได้สิทธิ์คืนลูกจะไม่ได้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ยื่นอุทธรณ์ก็ถือว่าพ่อแม่ยอมหลุดจากบัตรสิทธิ์บัตรคนจนเพราะฉะนั้นแปลความว่าก็จะได้สิทธิ์จากทางใดทางหนึ่งหมายถึงให้รัฐดูแลหรือให้ลูกดูแลถ้าพ่อแม่ยืนยันสิทธิ์ว่าไม่ได้รับการดูแลจากลูกเลย
1: ถือว่าลูกนำสิทธิ์พ่อแม่ไปใช้และทำให้พ่อแม่หลุดออกจากสิทธิ์บัตรคนจนไปด้วย
0: กรณีนี้เนี่ยพ่อแม
1: ่ต้องยืนยันว่าขอรับสิทธิ์บัตรคนจนขอรับสิทธิ์คืนเพราะว่าลูกไม่ได้ดูแล
0: และกรณีนี้
1: ลูกก็จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนหักภาษีปีหน้าไม่ได้แล้ว
0: แปลความว่าทั้งสองกรณีมันเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดไม่จริงพ่อแม่หรือว่าลูกฝ่ายไหนพูดไม่จริงย้ำว่ารัฐบาลใช้งบประมาณแผ่นดินเมื่อเห็นความไม่ถูกต้องก็ไม่ควรจ่ายในอดีตที่จ่ายไปเพราะมีการตรวจสอบข้อมูลไม่เพียงพอก่อนจะย้ำนะครับว่าจะมีการตรวจสอบพ่อแม่ที่ยื่นอุทธรณ์ต่อไปด้วยว่าพ่อแม่มีรายได้น้อยจริงไหมไม่ถึงสมมติพ่อแม่อุทธรณ์สำเร็จพ่อแม่ก็ต้องย้ำเรื่องการคัดกรองว่ามีรายได้จริงไหมตาม9ข้อที่ว่านี้เนี่ยมีรายได้น้อยจริงไหมนี่เป็นภาพใหญ่ๆนะครับตัวชมโดยท่านปลัดย้ำนะครับว่าถ้าเราต้องการให้คนจนไม่จริงหลุดออกจากสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกก็ต้องเข้มแบบนี้เพราะเรารู้ว่ามีคนจนไม่จริงแต่ได้สิทธิ์เมื่อเรารู้ทำไมเราถึงคัดกรองเขาออกไม่ได้นี่ฮะเอาฉะนั้นแปลความว่ากฎเกณฑ์ข้อนี้ปลัดกระทรวงการคลังไม่ถอยเดินหน้าถึงแม้ว่าอาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนึ่งในนั้นก็เห็นจะเป็นสมาชิกวุฒิสภานรเศรษฐ์ปรัชญากร เมื่อวานนี้โพสต์ข้อความว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐในประเทศนี้นอกจากจะต้องพิสูจน์ความจนแล้วต้องพิสูจน์ว่ามีลูกอกตัญญูด้วยแล้วต่อมาก็เขียนขยายความว่าการที่ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีบิดามารดาไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่หลุดพ้นจากความยากจนแล้วนะแต่เป็นเพียงการยืนว่าลูกมีส่วนในการร่วมดูแลพ่อแม่ตามเงื่อนไขกฎหมายภาษีเท่านั้นความหมายเรื่องสิทธิ์ลดหย่อนสำหรับผมคือแค่นี้แต่ปัญหาคือรัฐบาล
1: กำลังนำข้อมูลที่บอกว่าการมีคนช่วยดูแลมาสรุปว่าคนคนนั้นไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากรัฐอีกต่อไป
0: ซึ่งคนรัสเซียเห็นว่าม
1: ันเป็นการตีความที่เกินกว่าข้อเท็จจริง
0: โลกความจริงในประเทศเรา
1: ไม่ใช่ลูกทุกคนที่จะมีกำลังเพียงพอในการดูแลพ่อแม่ให้มีคุณภาพชีวิตที่สมควรได้หลายคนมีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีแต่ก็ต้องแบกรับค่าครองชีพค่าที่อยู่อาศัยค่าเล่าเรียนบุตรภาระหนี้สินค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น
0: การส่งเงินให้พ่อแม่ทุกเดือนอาจเป็นเพียงการช่วยประคับประคองชีวิต
1: ไม่ใช่การทำให้พ่อแม่หลุดพ้นจากความเปราะบางทางเศรษฐกิจหรือมีคุณภาพชีวิตตามสมควรได
0: ้แปลภาษาชาวบ้านก็คือการส่งเงินให้พ่อแม่ไม่ได้ทำให้พ่อแม่หลุดพ้นจากความจนถึงจะต้องถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยิ่งไปกว่านั้น
1: หากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายภาษีเองพ่อแม่ที่จะถูกนำไปใช้ลดหย่อนได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ต่ำอยู่แล้วจึงยิ่งสะท้อนว่าข้อมูลดังกล่าวควรถูกใช้เป็นสัญญาณของความเปราะบางมากกว่าจะถูกตีความว่าไม่จำเป็นต้องได้รับสวัสดิการอีกต่อไป
0: คุณรเศษแรงผมเห็นว่ารัฐบาลดูทีมควรต้องเริ่มมองที่ประชาชนในฐานะมนุษย์ให้มากกว่าตัวเลขในฐานข้อมูลต้องเริ่มมองชีวิตคนให้เข้าใจถ่องแท้ถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ประชาชนต้องเผชิญในแต่ละวันรัฐบาลต้องแยกให้ออกระหว่าง
1: การมีลูกช่วยดูแล
0: ไม่เท่ากับ
1: มีคุณภาพชีวิตที่เพียงพอเพราะว่า2เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวกันโดยสิ้นเชิง
0: การมีลูก
1: ไม่ได้รับประกันว่าจะไม่จน
0: และการมีลูกช่วยดูแล
1: ก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐสามารถถอนตัวจากหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะเปราะบางได
0: ้ก่อนจะทิ้งท้ายว่าม
1: องคนให้เป็นคนมากขึ้นครับ
0: คือมันมีแชทอันนึงร้องมาทางดราม่าแอดดิก
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีการออกมาอ้างอิงแชทนี้เนี่ยแม่ส่งมาถึงลูกแม่บอกว่าแม่น่าจะอดสิทธิ์นั่นแหละเพราะแกเอาแม่ไปใช้ลดหย่อนภาษีแล้วแม่อดสิทธิ์บัตรคนจนไม่ใช่อันนี้อันที่คุณรเศษบอกแม่น่าจะอดเพราะแกเอาแม่ไปใช้ลดหย่อนภาษีฝั่งลูกตอบว่า
1: ก็ยื่นลดหย่อนแบบนี้ทุกปีนี้นาแล้วมันมีปัญหาตรงไหนล่ะถ้ามีปัญหาก็ไปโทษทางรัฐบาลสิ
0: ท่านผู้ชมนอกจากนั้นอันนี้คือประเด็นเรื่องบาดหมางกันในครอบครัวในทำนองแม่บอกแม่อดเลยแกเอาแม่ไปลดหย่อนภาษีลูกก็บอกก็ลดแบบนี้ยื่นแบบนี้ทุกปีมันมีปัญหาตรงไหน มีปัญหาไปทั่วรัฐบาลสิอีกรายหนึ่งอันนี้ไม่ได้บาดหมางแบบนั้นแต่ประเด็นนี้ทำให้แม่เครียดแม่เครียดขอโทษลูกข้อความส่งมาทางดาแม่ติกเหมือนกันระบุกลุ้มใจแม่ใช้บัตรคนจนมาหลายปีใช้เอาของ300ทุกเดือนใช้มาแต่เริ่มให้มาแม่ไม่รู้แม่เสียใจที่ทำให้ลูกต้องคิดมากแม่ต้องขออภัยลูกแม่ก็คิดว่างวดนี้แม่ไม่เอาแล้วเพราะบัญชีธนาคารแม่ลูกให้แม่จุดแล้วก็หงให้เงิน
1: ค่ะ
0: ถ้าตรวจสอบมาเรื่องนี้ดังไปมากๆเลยถ้าลูกเอาชื่อแม่แปลกภาษีแม่ก็จะไม่เอาแล้วไม่เอามาใช้แล้วไม่เอาไอ้บัตรคนจนนี่มาใช้ไม่สบายใจมากๆเครียดมากเลยลูกเครียดรู้สึกผิดมากเลยลูกรักฟังลูกตอบไปว่าไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวถ้าเขาให้อุทธรณ์หรือให้ไปทำอะไรก็ไม่ต้องไปทำแล้วถ้าไม่มียื่นเรื่องอีกก็ไม่เป็นไรส่วนที่หายไปลูกเพิ่มมาเองไม่ต้องไปเอาเงินของรัฐแล้วนะนี่ท่านผู้ชมเรียกว่าจะใช้คำว่าอะไรดราม่าบ้านแตกใช้คำอย่างนั้นก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงเนี่ยยังมีคอมเมนต์เนี่ยมีเข้ามามากมายท่านผู้ชม มีอยู่ท่านหนึ่งแล้วก็คงจะสะท้อนหลายท่านเต็มไปหมดเลย ในช่วงนี้คงเกิดเรื่องบาดหมางรายหนึ่งส่งเข้ามาบอกแม่ก็ด่าไม่หยุดเลยตอนนี
1: ้
0: นายทำว่าเอ็งเอาชื่อแม่ไปลดหย่อนภาษีอีกรายหนึ่งเข้ามาตอบนี่ยังไม่ได้คุยกันเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันจะเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมนี่จะเห็นภาพใช่ไหมมีอีกไหมไหนดูสิดราม่าบ้านแตกอยู่ตรงไหนอีกอ้าวนอกจากนั้นมีหลายท่านแสดงความเห็นท่านหนึ่งนั่งทำงานจ่ายภาษีอยู่ดีๆกลายเป็นลูกทรพี
1: อ
0: ะไรนะ
1: นั่งทำงานจ่ายภาษีอยู่ดีๆกลายเป็นลูกทรพี
0: คือการเอาพ่อแม่มาลดหย่อนเขาดูแลพ่อแม่อยู
1: ่ค่ะ
0: เขาดูแลจะมากจะน้อยและอย่างที่ย้ำเฉพาะพ่อแม่ที่รายได้ไม่เกิน 30,000
1: ค่ะ
0: กฎเกณฑ์ของการเอามาลดหย่อนข้อที่1ก่อนเลยคือพ่อแม่ต้องรายได้ไม่เกิน 30,000
1: ค่ะ
0: และลูกเอามาลดหย่อนได้ 30,000 หมายความว่าเอ้าฉันมีรายจ่ายที่ได้ดูแลพ่อแม่ 30,000 จริงๆเนี่ยคลังเป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์เรื่อง 30,000 จริงๆอาจจะมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นไม่รู
1: ้ค่ะ
0: แต่ลดหย่อนได้ 30,000 ถูกไหม
1: ถูกค่ะ
0: แปลว่ามันเป็นรายจ่ายที่เอามาหักลดหย่อนอ่ะ
1: อ
0: ันในความเป็นจริงเขาไม่ได้

0: จ่ายให้แม่ 30,000 ก็ได้นะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได
1: ้ค่ะ
0: จากที่เป็นเกณฑ์เขาใช้สิทธิ์เอาปัญหาก็คือลูกเนี่ยจริงๆได้ประโยชน์จากการลดภาษีลงเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าลูกเสียภาษี 10% อ่ะ 30,000 ก็เสียภาษีน้อยลง 3,000
1: ค่ะใช
0: ่ 3,000 บาทเป็นทั่วไป 100,000
1: ค่ะ
0: แล้วทำไมไม่เท่ากันขนาดที่ลูกก็เหมือนกันท่านผู้ชมในมุมลูกฉันทำถูกต้องตามกฎเกณฑ์เลยก็เขาเอามาหักลดหย่อนเนี่ย
1: ค่ะก็เขาให้ลดหย่อนได้เราก็ต้องใช้ในการลดหย่อน
0: เออแล้วก็กลายเป็นประเด็นว่าเฮ้ยเสียภาษีก็ถูกต้องกลายเป็นประเด็น10:54 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
2: เพราะคุณเราจึงไม่หยุดพัฒนาเครือข่าย AIS 5G Advance ที่เร็วแรงขึ้นสปีดต้องสุดสะดุดไม่ได้ด้วยความเร็วที่พร้อมจะทำอะไรก็ได้และยังปกป้องคุณได้ทุกเวลาเพราะทุกการใช้งานของคุณต้องดีที่สุดเสมอเพราะคุณทำให้เราเป็นเครือข่ายอันดับหนึ่ง AIS 5G
3: วันดีขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พออ
4: ุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
5: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
6: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
5: ผิวดูใสฉ่ำ
6: ต้องโดน
5: ใหม่ซิตรา
7: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตูแต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
8: ทุกคนบนโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นนักต้มตุ๋นด้วยกันในนั้นแหละทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่กับคำโกหกตลอดเวลาเพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน
9: ไอแอดมินนี่มันเพี้ยนใช้ได้เลยนะแต่งตัวปิดหน้าปิดตาอย่างกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นว่า
10: ป่ะ Empower Group ที่ฉางหน้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนแต่ที่จริงแล้วมันคือขบวนการแชร์ลูกโซ่
8: เฮียกล้วยโปรโมเตอร์รวยผู้กว้างขวาง
10: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
11: แกคิดจะหักหลังฉันน่ะคงต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้
12: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกล้อ
13: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18มิถุนายน
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: คุณมีคนอื่นคุณก็แค่ยอมรับมามันยากอะไรไหนพัด
16: ก็เพราะปัญหานี้มันไม่เกี่ยวกับคนอื่นไงพราว
17: ถ้าคุณทีทำให้คุณมุกมีความสุขไม่ได้คุณทีก็ควรจะปล่อยคุณมุกไปนะคะ
18: เรื่องนี้เป็นปัญหาของผมผมจัดการเองได
17: ้เพราะคุณในวันนี้คือเวอร์ชันที่ดีที่สุดสำหรับฉัน
13: รักได้หรือยังคืนนี้ 20:25 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ใช้สูตรธรรมดาผ้าเหม็นอับซักซ้ำยิ่งเปลืองตัง
1: ดูนู่น
7: ไม่อยากซักซ้ำเต้าดาวนี่หอมนาน
16: ต้านกลิ่นอับสีเท่าดาวนี่หอม

0: ซิปปี้มิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: หนึบหนับอย่างนี้ร้อนยังกับไฟเ
2: หงื่อเนอะอย่างนี้เนาะตัวไม่ไหวหรอ
3: ร้อนเหนียวเนอะลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็ม Max แป้งเย็น Protect Icy Cool ลองเลย
4: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
5: ์ว้าว
4: ไม่รีบไม่เหลือนะ
6: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยปุ๋ยเกรดชาลีเฟรชปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชาลีเฟรชน้ำด่างอิซิตันหอมอร่อยดื่มดีทุกวัน SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
7: จะเป็นรายการ58นาทีเรื่องเล่าสาธิตเมื่อวานนี้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่ระยอง
5: ค่ะ
7: หาดสนสนเคยได้ยินไหมสวนสนมันกลายเป็นหาดสีชมพูเลย
5: ด้วยปลิงทะเลชมพูค่ะจำนวนเยอะแบบนี้
7: เป็นล้านเลยเนี่ยซัดเกินหาดสนสนอันนี้ฮะเรียกว่าปรากฏการณ์หาดูยากนักท่องเที่ยวแจ้งเข้ามาว่าพบปลิงทะเลชมพูจำนวนมหาศาลถูกคลื่นซัดมาเกยชายหาดสนสนโบกที่ตำบลแกรงอำเภอเมืองระยองหลายร้อยเมตรตามแนวชายหาดแดงอมชมพูนักท่องเที่ยวพากันตื่นเต้นหรือบางคนก็แตกตื่นเพราะไม่เคยเห็นหลังรับแจ้งไปตรวจสอบพร้อมกับผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่หนึ่งรวมถึงประมงชำนาญการปรากฏว่านี่ฮะภาพเป็นอย่างนี้มองแล้วเหมือนพรมสีชมพูอมแดงถ้ามองไกลๆบางจุดทับถมหนาจนมองไม่เห็นหาดทรายเจ้าหน้าที่บอกว่าอย่างไรปกติ
5: ในช่วงที่มีมรสุมหรือว่าพายุลมแรงๆก็จะพบสัตว์ทะเลจำพวกหอยปูหรือว่าสัตว์หน้าดินบางชนิดถูกซัดขึ้นฝั่งมาแต่ว่าครั้งนี้เป็นปลิงทะเลจำนวนมากซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่พบได้ยากมากนะคะ
7: และที่สำคัญ
5: มันเป็นปลิงสีชมพูด้วย
7: ไม่เคยปรากฏในปริมาณมากเท่านี้มาก่อนเลย
5: ค่ะ
7: ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่หนึ่งธเนศมั่นน้อยบอกว่าปลิงทะเลที่เห็นเนี่ยเป็นกลุ่มปลิงทะเลสีชมพูที่เรียกว่าปลิงชมพูหรือปลิงหนามชมพูเป็นสัตว์ไม่มีกระโหลกสันหลังอยู่ในพื้นท้องทะเลลักษณะตัวอ่อนนุ่มทรงกระบอกคล้ายแตงกวาหรือไส้กรอกผิวหนังมีตุ่มหรือหนามขนาดเล็กสีก็ตั้งแต่ชมพูสดไปถึงแดงส้มปลิงทะเลเนี่ย
5: มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลนะคะเนื่องจากจะทำหน้าที่ย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตและอินทรีย์วัตถุต่างๆบนพื้นทรายก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นแม่บ้านแห่งท้องทะเลเป็นคนช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศใต้ทะเลให้มีความสมบูรณ
7: ์แต่ที่ขึ้นมาเต็มชายหาดเป็นยาวหลายร้อยเมตรเนี่ย
5: คาดว่าเกิดจากอิทธิพลของพายุและคลื่นลมแรงในทะเลทำให้ปลิงทะเลที่อยู่บริเวณพื้นทะเลถูกกระแสน้ำและคลื่นซัดเข้ามาเกยชายหาดจำนวนมากก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ยากนะคะ
7: อย่างไรก็ตามขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการไปสัมผัสโดยตรง
5: เพราะว่าปลิงทะเลบางชนิดอาจจะปล่อยสารเพื่อป้องกันตนเองแล้วก็อาจจะทำให้คนที่มีผิวแพ้ง่ายเกิดอาการระคาย

0: คืองค่ะ
1: ขณะที่อาจารย์ธรรมวงศ์ธรทำรงนาวาสวัสดิ์รองคณบดีคณะประมงมอเกษตรระบุนะครับโตชมปริงอันนี้เนี่ยอาจจะหลุดจากพื้นและโดนคลื่นพัดขึ้นมาพร้อมกันประเด็นที่น่าสนใจก็คือ
0: ไม่ได้เป็นสัญญาณแผ่นดินไหวหรือสึนามิอาจารย์บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกันค่ะ
1: อาจจะเกี่ยวกับน้ำทะเลเริ่มร้อนซูเปอร์เอลนีโญใกล้เข้ามาคลื่นลมแรงปริงนี้ไม่มีพิษขนาดเดียวกันปล่อยไว้เดี๋ยวทะเลก็เอาคืนไปหรือไม่ก็ย่อยสลายจนหมดก่อนจะทิ้งท้ายว่า
0: เตรียมรับเอลนีโญไว้ครับจะเริ่มเข้าแล้วลากยาวไปจนถึงปีหน้าทะเลไทยคงร้อนจัดปั่นป่วนไปเกือบปีอาจถึงพฤษภามิถุนาปีหน้า
1: ขณะที่รัฐมนตรีทรัพยากรสุชาติชมกลิ่นสั่งด่วนกรมทะเลอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบเร่งด่วนนี่ฮะก็แปลกตานะปริงชมพู
0: ค่ะ
1: ต่อเนื่องไปปลาคางดำสิปลาคางดำท่านผู้ชมเมื่อวานนี้สำนักงานประมงพื้นที่กทบจับปลาหมอคางดำย่านบางขุนเทียนเกือบ 18,000 กิโล
0: 17,840 กิโลกรัมค่ะ
1: ว่าแต่ไอ้ปลากระป๋องเนี่ยอธิบดีกรมประมงบอกหรือยังตกลงปลาอะไรครั้งก่อนบอกเบื้องต้นว่าเป็นปลานิลไม่ใช่หมอคางดำเนี่ยนี่ผ่านเดือนนึงแล้วเนี่ยเอาไปว่าภาพนี้ยังไงนี่ไปดูภาพกรุงเทพคางดำร่วมกิจกรรมลงแขกลงคลองจับปลาหมอคางดำที่คลองแสมดำใต้และคลองก่อโพที่บางขุนเทียนสามารถจับได้เท่าไหร่นะ
0: 17,840 กิโลกรัมค่ะ
1: แบ่งเป็น
0: ปลาหมอคางดำที่จับได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติ 2,994 แล้วก็จากเบาะเลี้ยงอีก 14,846 ค่ะ
1: ขอดูปลาเยอะๆขอดูปลาเยอะๆกรุงเทพคางดำ
0: ค่ะไม่รู้ว่าทำไมนั่นบ้างเออขนาด
1: นี่ท่านผู้ชมกรุงเทพคางดำขนาดที่เมื่อวานประมงสมุทรสาครร่วมกับกรมราชทัณฑ์โดยเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมตักน้ำปลาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำปลาหับเผยสมุทรสาครน้ำปลาแท้จากผลิตภัณฑ์จากปลาหมอคางดำนี่เห็นไหมน้ำปลาหับเผยสมุทรสาครเป็นความร่วมมือระหว่างเรือนจำสมุทรสาครกับประมงจังหวัดสมุทรสาครและเอกชนแสวงหาแนวทางในการเอาปลาหมอคางดำมาใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่านี่เริ่มหมักมาตั้งแต่มีนาคม68
0: ค่ะ
1: ใช้ปลาหมอคางดำเมื่อครั้งลงแขกไปในครั้งนั้น5ตัน
0: ค่ะหมักในโอ่งรวม40โอ่งค่ะระยะเวลา1ปี3เดือนนะคะก็ได้น้ำปลาแท้คุณภาพดีมีกลิ่นหอมรสชาติเข้มข้นค่ะ
1: หมักมาปี3เดือน
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวจะไปหามาชิม
0: อ่
1: ะเที่ยงกับ5นาทีช่วงหน้ากลับมาจิรยุห่วงทรัพย์เปิดหนังสือร้องเรียนหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีผู้อำนวยการเขตแห่งหนึ่งของกทมใช้อำนาจในทางมิชอบคุกคามทางเพศในสำนักงานเดี๋ยวกลับมา
2: ตอนเงินช็อตก็มองไม่เห็นทาง
3: ต้องสินเชื่อทะเบียนรถที่สมหวังเงินสั่งได้สมัครง่ายได้เงินไวไม่โอนเล่มพร้อมวงเงินหมุนเวียนให้คุณเบิกเงินก้อนใหม่ได้
4: ออกแล้ว
5: สมหวังเงินสั่งได
4: ้ทำแกงไทยทำไมยากจัง
6: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จ
7: อร่อยง่ายถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
6: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกได
8: ้ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมชไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026

0: ็นโอกาสของแกแล้วนะเพราะว่าอ้อมเนี่ยเขาทีมกิ๊กท็อปไงมันยังไม่ได้บอกแกสินะว่าจะไม่มีงานแต่งอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้น
1: จริงเหรอครับพี่อ้อม
0: แล้วแกก็อย่าลืมนะว่าฉันกับพี่ท็อปเราสองคน
2: แกไม่มีสิทธิ์กลับมาทำให้พี่ท็อปเสียใจอีกแล้วเพราะเขาเป็นของฉัน
0: ต่อจากนี้ไปเนี่ยฉันจะดูแลผู้ชายของฉันเอง
3: ผู้ชายของฉันงั้นเหรอนี่แกคงคิดว่าฉันจะเสียใจกับรูปภาพปลอมๆที่แกส่งมาคืนนั้นใช่ไหมแกคงคิดผิดแล้วล่ะมิ้นเพราะต่อให้แกกับคุณนนท์มีอะไรกันหรือไม่มีมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันแล้วฉันจะบอกอะไรแกให้นะที่ฉันไม่แต่งงานมันไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นมันเป็นเพราะว่าฉันไม่อยากทรยศดาวเหมือนแบบที่แกทำ
0: โกแกเองก็เสียใจแต่ว่าแกไม่ยอมรับความจริงต่างหากอ้อม
3: มันก็แล้วแต่แกจะคิดฉันกับคุณนนท์ไม่มีอะไรต้องเกี่ยวข้องกันแล้วเพราะฉันแย่งคุณนนท์มาจากแกได้แล้วโดยที่ไม่ต้องกลัวด้วยนะมิ้นว่าเขาจะกลับไปหาแกอีกหรือเปล่าเหนื่อยไหมพี่ทำยังไงพี่ท็อปของแกเขาก็ไม่มวนกลับไปรักแกเรื่องเลว
1: อย่านะครับพี่มิ้นฉันนี่มันในโรงพยาบาลคร
4: ับ ขอโทษนะครับใครเป็นญาติของคนไข้ครับ
5: ฉันค่ะฉันเป็นแฟนเขาค่ะเขาเป็นไงบ้างคะ
4: คนไข้ปลอดภัยแล้วครับโชคดีนะครับที่มีดไม่ได้เข้าจุดสำคัญขอตัวก่อนนะครับ
5: ค่ะ

0: มันเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่อ้อมทำไมพี่ถึงเลิกกับพี่นนท์ล่ะครับพี่นนท์เขาทำพี่เสียใจอีกแล้วใช่ไหม
1: พี่ต่างหากที่ทำให้เขาเสียใจ
0: แต่ว่าพี่อ้อมก็รักพี่นนท์ไม่ใช่หรอครับจริงๆบางครั้งเราก็อาจจะไม่ได้สมหวังไปซะทุกอย่างเพียงเพราะแค่เรารักเขานะครับที่พี่อ้อมยังทำแบบนี้อยู่เพราะพี่คิดถึงพี่ดาวใช่ไหม
1: พี่ว่าเราเลิกพูดเรื่องนี้ธรรมะเรื่องมันก็ผ่านไปนานแล้วด้วยพี่ไม่อยากพูดถึงมันอีกแล้วเรื่องมาร์คกับพอลล่าล่ะเป็นยังไงบ้าง
0: เรื่องพอลล่าเรียบร้อยแล้วครับเขายอมรับว่าโกหกเรื่องท้องตอนนี้มาร์คกับพอลล่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วพี่อ้อมสบายใจได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ไม้กำลังจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะครับพี่อ้อม
1: พี่ดีใจด้วยนะมาร์ทดีจังมาจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สักที
0: ถ้าตอนนั้นพี่อ้อมกับพี่นนท์ไม่ได้ช่วยผมไว้ชีวิตผมคงแย่

0: ผมอยากเห็นพี่อ้อมมีความสุขนะครับพี่อ้อมต้องใช้ชีวิตเพื่อตัวเองแล้วผมก็รู้ด้วยว่าจริงๆแล้วพี่อ้อมรักพี่นนท์มาตลอดแล้วก็รักมากๆด้วย
1: โอกาสของพี่มันหมดไปแล้วมะพี่ทำผิดกับเขาไว้มากมากจนไม่รู้ว่าเขาจะให้อภัยพี่ได้หรือเปล่าที่มิ้นมันพูดก็ถูกนะมะพี่ไม่มีสิทธิ์นั้นแล้วอ่ะ

0: ฮัลโหล
1: แกมาที่นี่ทำไม
0: ก็มาเยี่ยมคุณธนนท์ไงคะพี่ได้ข่าวมาว่าคุณธนนท์เป็นคนช่วยน้องเม้นเอาไว้พี่ก็แค่อยากจะมาขอบคุณนะ
1: อย่านะ
2: ปล่อยไว
0: ้ไอ้ธนนท์มันคงยังไม่รู้สินะว่าตอนนี้คุณหนูเม้นและแทะสกปรกแค่ไหน
1: แกห้ามบอกเขาเด็ดขาดแกห้ามยุ่งกับพี่ท็อป
0: ทำไมกลัวเขารังเกียจรับไม่ได้เหรอเพราะจริงๆแล้วมึงอ่ะแค่โสเภณีดีๆนี่เองรู้ไหมวันนี้มึงทำกูเสียงาน
2: เสียงเงินไปเท่าไหร
1: ่ก็ฉันบอกว่าฉันไม่ถูก
0: มึงจำไว้นะถ้ามึงทำงานผิดพลาดทำให้ลูกค้ากูโกรธอีกกูรับรองเลยไอ้ถนนมันได้เห็นของดีแน่
2: สกปรก

0: คุณพยาบาลคะคนไข้เป็นยังไงบ้างคะ
1: คุณเป็นอะไรกับคนไข้เหรอคะ
0: เพื่อนค่ะ
1: คนไข้ทานยาหลับไปแล้วค่ะคุณหมอบอกว่าถ้าแผลไม่ติดเชื้อเนี่ยอีกไม่กี่วันก็สามารถกลับบ้านได้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอตัวก่อนนะคะ

ฉันอยากจะขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ฉันทำร้ายคุณคุณคงเกลียดฉันมากฉันผิดเองผิดที่ฉันไม่รักคุณแต่ฉันจะไม่มีวันกลับเข้าไปหาคุณอีกคุณถนน

0: บคุณมากนะคะคุณเจี๊ยบที่สนใจน้องถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวขวัญจะรีบให้คำตอบนะคะเรื่องงานพรีเซนเตอร์นะคะ
1: ได้เลยค่ะพี่ขวัญท่านเจ้าสัวระบุมาเลยนะคะว่าอยากได้น้องอ้อมมาเป็นพรีเซนเตอร์โครงการใหม่ของบริษัทเราแล้วท่านก็ไม่พิจารณาคนอื่นเลยค่ะหวังว่าจะได้ร่วมงานกันนะคะ
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณเจี๊ยบเจอกันค่ะ
2: มิ้นอยู่ไหน
3: รีบมาเจ้าสัวรออยู
2: ่ยายพี่ต้องโมโหนะพี่โมโหแล้วเป็นยังไงมิ้นก็รู้ใช่ไหมคะ

0: คุณแม่ผมไม่ได้เป็นอะไรมากครับก็เป็นหวัดนิดหน่อยเดี๋ยวก็คงหายแล้วครับคุณแม่ไปเที่ยวกับเพื่อนๆให้สนุกนะเดี๋ยวร้อยเขาไปเจอกันที่บ้านนะโอเคสวัสดีครับ
1: พี่ทอมหายดีแล้วเหรอคะ
0: หายดีแล้วครับ
1: โอ๊ยพี่ทอม
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมิ้นพี่ไหว
1: มิ้นช่วยนะคะพี่ทอมโอเคนะคะพี่ทอมให้มิ้นดูแลพี่ทอมเถอะนะคะถือว่าเป็นการตอบแทนที่พี่ท็อปช่วยมิ้นเอาไว้นะคะแล้วนี่คุณป้ารู้เรื่องหรือยังคะ
0: พี่ไม่ได้บอกแกกลัวว่าแกจะเป็นห่วงไหม
1: งั้นมิ้นไปเอาน้ำให้นะคะ
0: มิ้นคนที่ทำร้ายมิ้นคือใครมิ้นปิดบังอะไรพี่หรือเปล่ามิ้นบอกพี่ได้นะเอกภพมันบังคับให้มิ้นทำอะไรหรือเปล่า
1: ไม่มีอะไรจริงๆค่ะพี่ท็อปเชื่อมินนะคะจริงสิคะมินได้ข่าวว่าพี่ท็อปเลิกกับอ้อมแล้วเหรอคะมินเห็นในข่าวโซเชียลมีแต่เรื่องนี้ค่ะโอ้ยเห็นไหมล่ะคะเป็นอย่างที่มินพูดไม่มีผิดเลยอ่ะมิน่าล่ะเขาดูไม่เป็นห่วงพี่มิดขนาดมินบอกเขาแล้วนะคะว่าพี่ท็อปเข้าโรงพยาบาลเขาก็ยังไม่มาเยี่ยมพี่เลย
0: มินหยุดพูดเรื่องนี้ได้ไหมพี่ไม่อยากฟัง
1: ถ้าอย่างนั้นพี่ทอมให้โอกาสมินได้ไหมคะมินรักพี่ทอมจริงๆนะคะเชื่อมินนะคะ
0: มิ้นมันไม่ใช่ความรักหรอกมิ้นอยากจะเอาชนะมากกว่า

0: อเถอะมิ้นอย่าดึงพี่เข้าไปอยู่ในเกมอะไรของมิ้นเลยพี่เหนื่อยและพี่เองก็ไม่อยากเห็นมิ้นทำตัวไม่มีค่าแบบนี้อีกมิ้นกลับไปเถอะพี่ดูแลตัวเองได
1: ้ทำไมพี่ถึงโง่แบบนี้คะออมมันหลอกใช้พี่เพื่อเอาชนะมิ้นถึงมันจะทำร้ายพี่แทบตายแต่พี่ก็ยังรักมันทำไมคะทำไมทุกคนถึงรักมันไม่มีใครมองเห็นมิ้นอยู่ในสายตาเลยแม้กระทั่งพี่

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
0: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ตัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
2: พี่ขวัญงานที่ไปคุยกับเจ้าสัวมาเป็นยังไงบ้างคะ
3: เขาอยากได้อ้อมเป็นพรีเซนเตอร์คอนโดลักชัวรี่โครงการใหม่ที่กำลังจะเปิดนะ
4: เห็นเขาบอกว่า
3: เจ้าสัวอยากจะร่วมงานกับอ้อมมากเลย
2: แล้วพี่ขวัญว่ายังไงคะ
3: พี่ไม่แน่ใจอะนะว่าพี่จะให้อ้อมรับงานนี้ดีหรือเปล่า
2: ทำไมล่ะคะพี่ขวัญ
3: อ้อมเจ้าสัวเทียนเป็นคนที่น่ากลัวมากถ้าเขาอยากได้อะไรเขาต้องได้และพี่เจอเอกภพที่นั่นด้วย
2: ก็หมายความว่า ลูกค้าก็ต้องการมิ้นเหมือนกันก็ดีสิคะจะได้เจอกัน
3: นี่อ้อมยังคิดที่จะแข่งกับมิ้นอยู่อีกเหร
2: ออ้อมจะทำทุกอย่างให้มินไม่มีที่ยืนแล้วมินต้องยอมกราบขอโทษดาวพี่ขวัญนัดลูกค้าเลยนะคะ
4: แต่พี่ได้ยินมาว่ามินเขาเป็นเด็กเจ้าสัวนะแบบคอยดูแลเจ้าสัวอะไรแบบเนี้ย
2: ไม่มีทางหรอกค่ะพี่ขวัญคนอย่างมินเนี่ยไม่มีทางลดตัวไปทำอะไรแบบนั้นแน่นอนและยิ่งถ้าเขาอยากได้อะไรนะก็แค่ต้องพึ่งบารมีพ่อของตัวเองแล้วครั้งเนี้ยอ้อมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะมาไหมไหน

0: ายดีแล้วหรอครับ
1: ผมดีขึ้นแล้ว
0: แต่ว่าพี่อ้อมยังไม่หายดีนะครับทำไมพี่ถึงทิ้งพี่อ้อมไปล่ะครับ
1: ผมต่างหากแหละที่ถูกทิ้งผมถูกดึงเข้าไปอยู่ในเกมของอ้อมแล้วก็พี่สาวคุณแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ครั้งแรกด้วยนะ
0: แต่ว่าพี่จะยอมแพ้แบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าพี่ไม่คิดจะดูแลพี่อ้อมผมจะเป็นคนทำหน้าที่นั้นเอง
1: ก็ลองดูดิไม่แน่คุณอาจจะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าผมก็ได้ถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยออกไปเถอะผมจะพักผ่อน
0: ผมผิดเองแหละที่หลีกทางให้คนอย่างพี่

0: ันเอามาถึงแล้วนะคะ
1: ขอโทษนะอ้อมพอดีว่าพี่ติดธุระจริงๆอ่ะ
0: ค่ะนี่มันมินนี
1: ่อะไรนะอ้อม
0: มินค่ะอ้อมเจอมินที่นี่ค่ะพี่ขวัญ
1: หรือว่าเรื่องที่พี่ได้ยินเรื่องมิ้นกับเจ้าสัวจะเป็นเรื่องจริง
0: เดี๋ยวก็ได้รู้ค่ะถ้าอย่างนั้นแค่นี้ก่อนนะคะ
2: ท่านครับคุณรัชิตามาถึงแล้วครับ
3: ฉันบอกให้มานั่งตรงนี้

0: เป็นบริการของนักธุรกิจชาวต่างชาติที่มาใช้บริการเช็ครายชื่อจากคนที่จองห้องพักเนี่ยชื่อนายเอกภพครับ
1: นายเอกภพ
0: คุณถนนรู้จักเหรอครับ
1: เขาเป็นเจ้าของบริษัทคู่แข่งนะครับเจอกันบ้างตอนเวลาทำงานครับ
0: ถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมจะรีบแจ้งคุณถนนนะครับแล้วก็จะต้องขอสอบปากคำอีกครั้งด้วย
1: ได้ครับยินดีครับ
0: ผมขอตัวก่อนครับ
2: พี่นนท์ได้เรื่องแล้วครับผมไปสืบมาแล้วไอเอกภพเนี่ยมันเปิดบริษัทบางหน้าหลังฉากเนี่ยมันก็รับงานแบบนั้นจริงๆแต่มันก็รับเฉพาะพวกรายใหญ่ๆนะพี่พวกนักธุรกิจหรือพวกผู้มีอิทธิพลแล้วตอนนี้เนี่ยคุณรัญชิตาเนี่ยก็จะดูเป็นเด็กในสังกัดของมันด้วยแล้วลูกค้าหลักๆก็คือเจ้าสัวเทียน
1: เลวนี่ใช้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือ
2: ก็น่าจะเกี่ยวกับงานของไอ้เอกภพเพราะผมไปสืบมาแล้วว่าคนที่จองห้องและที่พักของโรงแรมเนี่ยก็คือไอ้เอกภพ
1: รู้แล้วตำรวจก็บอกแบบนั้นเหมือนกัน
2: แล้วพี่เอาไงต่อ
1: เราต้องหาหลักฐานให้ชัดเจนว่าเอกภพเป็นคนบังคับให้มิ้นท์ทำงานแบบนี้จริงๆไม่งั้นคนอย่างมันไม่มีทางยอมรับแน่นอน
2: แต่มันก็มีเจ้าสัวเทียนหนุนหลังอยู่นะพี่ถ้าจะเล่นงานในเอกภพเนี่ยมันก็จะยากหน่อย
1: เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดการเองนี่คุณขวัญนี่คุณขวัญมาที่ออฟฟิศเจ้าสัวเทียนด้วยเหรอ
2: ผมรู้สึกว่าจะครั้งหรือสองครั้งนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไร

0: ว่าง่ายๆแบบนี้พ่อเธอจะได้สบายได้ข่าวว่าช่วงนี้พ่อเธอใช้เงินพักไปไม่ใช่น้อยมานี่สิฉันบอกให้มานั่งตรงนี้
1: ไม่นะคะอย่าทำแบบนี้นะคะจะขออะไร
0: อย่าคิดว่าตรงนี้ไม่ใช่เตียงแล้วฉันจะทำอะไรเธอไม่ได้นะฮะเอ๊ะอันนี้
2: สวัสดีค่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าคะ
1: มีนัดกับเจ้าสัวเทียนนะคะ
2: นัดจากไหนคะ
1: คุณเอกภพอะค่ะ
2: อ๋อคุณเอกภพเชิญด้านนี้เลยค่ะ

0: ขอโทษนะคะมีนัดกับเจ้าสัวเทียนค่ะ
1: จากไหนครับ
0: คุณเอกภพค่ะ
1: ได้ครับเชิญครับ
0: เน้นแกทำอะไรอ่ะออมแกมาทำอะไรที่นี่ก็มาดูไงว่าแกใช้วิธีสกปรกอะไรเพื่อเอาชนะฉัน
2: นึกว่าใครหรือออมนี่เองตกลงตัดสินใจรับงานพรีเซนเตอร์ที่บริษัทของฉันเสนอไปหรือยัง
0: พรีเซนเตอร์อะไรคะทำไมมินไม่รู้เรื่องแกก็ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องนะมินเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ฉันกับเจ้าสัวเทียนต้องคุยกันอ้อมสนใจอยากจะรับงานนี้ค่ะท่านมินก็สนใจงานนี้ค่ะนะคะนะคะมินยินดีมากเลยนะคะที่จะได้ทำงานนี้ถือว่ามินจะได้ตอบแทนบุญคุณที่ท่านเจ้าสัวสนับสนุนเรื่องพรรคการเมืองของคุณพ่อด้วยนะคะมินเขาก็ชอบทำตัวแบบนี้แหละค่ะท่านทำได้ทุกอย่างเพื่อที่จะชนะมันอาจจะดูไม่โปรไปหน่อยนะคะสำหรับคนทำงานเมื่อก่อนเนี่ยเอะอะอยากได้อะไรก็ให้แต่พ่อช่วยแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าถึงขั้นเอาตัวเข้าแรกเลยหรือเปล่าน
3: ี่มันจะมากเกินไปแล้วนะ
2: เอาละเดี๋ยวฉันจะลองตัดสินใจดูอีกทีแต่ความจริงนะฉันอยากที่จะร่วมงานกับหนูได้ร่วมงานกับคนใหม่ๆบ้างก็น่าจะดีนะ
0: ขอบคุณนะคะยังไงท่านก็ติดต่อผ่านทางพี่ขวัญได้เลยนะคะหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันนะคะอ้อมลาละค่ะ

0: ด็กคนนี้น่าสนใจไม่น้อยดูท่าทางเธอสองคนสนิทกันเป็นเพื่อนกันเหรอ
1: ไม่ใช่เพื่อนหรอกแค่คนเคยรู้จัก
2: นี่หมายความว่าเรื่องที่พี่ได้ยินมาเป็นเรื่องจริงเหรอคะ
3: ผมให้คนสืบเรื่องเจ้าสัวเทียนมาสักพักหนึ่งแล้วครับผมคิดว่าเอกภพน่าจะเป็นคนบังคับให้มิ้นรับงานนี้ผมรู้มาว่าคุณขวัญเองก็เคยเข้าไปที่บริษัทเขาใช่ไหมครับ
2: ค่ะเจ้าสัวอยากจะให้อ้อมเป็นพรีเซนเตอร์คอนโดโครงการใหม่ของเขาเขาทุ่มงบไม่อั้นด้วยนะคะพี่เองยังรู้สึกแปลกๆเลยอะ
3: ไม่ได้นะครับคุณขวัญคุณขวัญจะให้อ้อมเข้าใกล้คนแบบนี้ไม่ได้นะครับยิ่งมีเอกภพคอยช่วยผมว่ามันยิ่งน่ากลัวและอันตรายผมกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะเอาผิดไอ้เจ้าสัวอยู่ตอนนี้ผมคุยกับตำรวจอยู่นะครับ
2: ได้ค่ะงั้นพี่จะรีบไปปฏิเสธเจ้าสัวถ้า
3: อะไรครับ
2: ถ้าอ้อมยอมนะคะอ้อมรู้ว่ามิ้นเป็นคู่แข่งงานนี้ก็เลยให้พี่รีบรับงานนี้ค่ะ
3: ต้องให้ตายไปข้างเลยใช่ไหมจะยอมกัน
4: ค่ะพี่ขวัญเรียบร้อยแล้วค่ะอ้อมกำลังไปค่ะได้ค่ะ
5: อ้อม
4: คุณนนท์นี่คุณหายดีแล้วเหรอคะ
3: คือผมมีเรื่องสำคัญอยากจะคุยกับคุณ
4: แต่ว่าฉันมีนัดกับพี่ขวัญ
3: ผมแจ้งคุณขวัญเรียบร้อยแล้ว
4: ฉันรู้เรื่องนี้แล้วค่ะ
6: คุณรู้เหรอ
4: มันก็เป็นแค่เกมอีกเกมนึงที่มินต้องการเอาชนะฉันเมื่อวานฉันเห็นเขาอยู่กับเจ้าสัวเทียนเขาก็แค่ต้องการเอาชนะฉันเรื่องพรีเซนเตอร์ของบริษัทเจ้าสัวมันก็แค่นั้น
6: มันไม่ใช่แค่นั้นนะเอกภพมันบังคับให้มิ้นท์ทำงานแบบนี
4: ้อย่างมิ้นท์น่ะหรอคะจะลดตัวลงมาทำอะไรแบบนี
6: ้คุณก็รู้จักผมดีใช่ไหมอ้อมถ้าผมไม่มั่นใจในข้อมูลผมก็คงไม่เอามาบอกคุณให้มิ้นท์เขาเสียหายหรอกนะ
4: ฉันไม่รู้หรอกนะว่าจะเชื่อเรื่องนี้ได้มากแค่ไหนแต่ที่ฉันเห็นฉันก็ไม่เห็นว่ามิ้นจะมีท่าทีโดนบังคับหรืออะไรแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงอย่างที่คุณว่าก็ถือซะว่ามันคือกรรมที่มิ้นต้องรับก็แล้วกันขอตัวนะคะ
6: คุณเปลี่ยนไปมากจริงๆนะอ้อมเพราะว่าอ้อมที่ผมรู้จักเขาจะไม่มีวันปล่อยให้เพื่อนเขาเดือดร้อนแบบนี
4: ้แต่มันก็สมน้ำสมเนื้อแล้วไม่ใช่หรอกับสิ่งที่มินทำกับดาว
6: คุณสะใจมากเลยเหรอทำไมอ่ะ
3: หรือต้องให้มินเขาตายไปเลยใช่ไหมคุณถึงจะยอมหยุดเกมแก้แค้นโง่ของคุณน่ะ
6: สำหรับผมนะถ้าเราจะโยนความผิดให้กับมิ้นคนเดียวผมว่ามันไม่แฟร์หรอก
4: คุณหมายความว่ายังไง
6: ก็หมายความว่าต้นเหตุของเรื่องราวที่เกิดขึ้นพวกเราสามคนก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันไม่ใช่หรอถ้าผมพิสูจน์เรื่องเจ้าสัวได้คุณจะยอมหยุดเกมนี้ไหม
7: ผมยินดีที่ได้ร่วมงานกับคุณนะพี่สว่าง
8: ไอ้เรื่องเงินลงทุนนะทางผมนี่ไม่มีปัญหาเลยเพื่อนผมหลายคนก็จะมาลงทุนที่นี่ทำผับบ่อนโรงแรมแล้วก็เปิดร้านอาหารที่นี่ถือว่าผมเป็นคนต่างชาติเลยมันทำอะไรมันก็ลำบากผ ผมต้องมาขอให้ท่านเจ้าสัวช่วยหน่อย
7: ไม่ต้องห่วงผมเคลียร์ทุกอย่างให้คุณได้คุณหวังเราตกลงจะร่วมงานกันแล้วไม่ใช่เหรอผมจะปล่อยให้พาร์ทเนอร์ของผมเดือดร้อนได้ยังไง
8: เมื่อท่านเจ้าสัวรับปากแล้วผมก็สบายใจแต่ว่าท่านเจ้าสัวมีแผนแล้วเหรอครับ
7: เราต้องหาคนที่มีบารมีมาช่วยงานคุณหวังเงินน่ะมันงานได้ทุกเรื่องนะ
1: ผมจะช่วยประสานงานทุกอย่างให้เองครับคุณหวังไม่ต้องห่วงเลยนะครับ
2: พวกแกคิดจะทำเรื่องเร็วๆกันอีกแล้วใช่ไหม
1: น้องมิ้นแอบฟังผู้ใหญ่คุยกันเหรอคะจริงๆมิ้นไม่ต้องแอบฟังก็ได้ยังไงพี่ก็ต้องบอกมิ้นอยู่ดีเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับคุณลุงพิชัย
2: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณพ่อด้วย
1: น้องมิ้นคิดจริงๆเหรอคะว่าที่ท่านเจ้าสัวเอาเงินมาลงทุนให้กับพรรคตั้งมากมายเพราะอยากช่วยคุณลุง
2: หมายความว่ายังไง
1: ก็เราลงเรือลำเดียวกันแล้วไงแล้วถ้ามึงพูดมากเอาเรื่องนี้ไปบอกใครพ่อมึงก็จะโดนด้วยเพราะพ่อมึงพัวพันกับธุรกิจสีเทาถ้ามึงไม่อยากให้พ่อมึงหมดอนาคตมึงก็คิดให้ดี
9: เงินในบัญชีหายไปไหนกันหมดฉันถามว่าเงินในบัญชีหายไปไหนกันหมด
10: หนูไม่ทราบเลยอะค่ะ
11: แคมเปญโปรโมทการเลือกตั้งข่าวเนี่ยมีคนสนใจพรรคเราไม่น้อยเลยนะคุณพอเงินทุนมันมากขึ้นเนี่ยจะทำอะไรมันก็ง่ายขึ้นผมว่านะเจ้าสัวเทียนเนี่ยเป็นตัวเงินตัวทองของเราจริง
9: ๆไปเอารายรับรายจ่ายของคุณพิชัยมาทั้งหมด
10: ค่ะ
12: คุณมาทำอะไรที่ห้องทำงานของคุณเอง
9: ฉันก็มาตรวจสอบบัญชีถ้าฉันไม่เข้ามาก็คงไม่รู้ว่าคุณผ่านเงินไปเท่าไหร่
13: ผมว่าคุณจะมากเกินไปแล้วนะเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยผมเอามาใช้ทำงานให้พรรคทั้งนั้น
9: น่ะไม่มากไปหรอกคุณพิชัยคุณอย่าคิดว่าฉันจะลืมสันดานเดิมของคุณนะถ้าครั้งนี้ฉันจับได้ว่าคุณหันไปทำเรื่องต่ำๆเรื่องชั่วๆฉันไม่เอาคุณไว้แน่จับมายังไงกลับไปทุกบาททุกสตางค์ฉันไม่มีวันให้คุณ
10: นี่เป็นบัญชีรายรับรายจ่ายทั้งหมดของปีนี้ของคุณพิชัยค่ะ
9: ส่งไปฉันที่บ้านแล้วหลังจากนี้เอกสารรายจ่ายทุกใบทุกบิลต้องมีลายเซ็นฉัน
10: ค่ะ
9: อย่าลืมนะ

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: ายที่นั่น
1: บริการเหรอ
0: บริ
1: การ
0: ไม่ใช่เรื่องอะไรสักอย่างนึงน่ะเป็นหนังเรื่องละครนี่แหละก็เดินเข้าไปไอ้นั่นก็เดินมามันก็ใส่ชุดมันก็มามองหน้าพ่อมึงเป็นใครมึง
1: ถามพ่อ
0: ถามพ่ออ
2: ันนั้นคือเอ็กต้า
0: ไม่ใช่
2: ตัวจริง
0: ตัวจริง
2: เอาแล้วหลุดมาได
0: ้เออไม่รู้มันเดินมาหมอเขาวิ่งตามมาขอโทษขอโทษคุณหม่ำด้วยนะมึงเป็นใครออกไปนะมึงบุกรุกสถานที่เขาไม่รู้ไม่รู้มันรู้ว่าบุกรุกด้วยบุกรุกนะไม่ใช่ที่ของพวกมึง
2: แล้วก็ปล่อยคนไข้หลุดอย่างนี้ได้ไง
0: ไม่รู้มันเดินหลุดมาคนเดียวเลยแต่เราถ่ายอยู่โซนนี้แหละอยู่ถ่ายโซนนี้แหละแต่เราก็เสือกเดินไปข้ามไปอีกหน่อยนึงไงเพื่อจะไปดูว่ามันลักษณะของคนที่สติแบบมันไม่รู้มันหลุดก็เลยอยากจะเห็นไงมันเดินมามึงเป็นใครก็ที่เสียงนี้ไม่ได้นั้นไม่ใช่ที่ของมึงที่มันจำกูได้หรือเปล่าวะเราก็ยังไม่รู้ไง
1: น่าจะจำอะไรไม่ได้แล้วตัวเองก็ยังจำไม่ได้เลยท่าทาง
0: เราเมื่อกี้ร้องเป็นโอเปร่าใช่ไหมลูกทุ่งก็ไม่ชอบแล้วชอบใครเป็นพวกสากลพวก
2: จริงๆผมฟังทั้งหมดแต่ถ้าผมชอบฟังผมชอบฟังเลเก้
0: เลเก้
2: ใช่ชอบฟังเลเก้มันเนิบๆฟังสบายสบาย
1: มันฟิลเหมือนแบบทะเลชิลๆหน่อย
2: มันจังหวะมันแปลกๆอ่ะมันไม่ได้แบบหน่วงๆอะไรเงี้ย
0: มันเป็นจังหวะที
1: ่เพลินๆ
0: โยกง่ายๆ
2: อะไรประมาณนั้น
0: ดูเธอทำเฮ้ยนี่เขาเรียกอะไรหรือว่าเลเก้
2: โอเคมอค
0: ค่ะใช่มั้ยเออโอเคมอคค่ะ
2: โอเคมอคค่ะ
0: เจ้าของวงขายหนังเอ็กซ์เปียกเปียกรู้จักไอซีนี่หนังเอ็กซ์เปียกเปียก
2: อ๋อไลฟ์ขายด้วย
0: ไลฟ์ขาย
2: ไม่ใช่ของลิขสิทธิ์
0: ไม่ใช่ของลิขสิทธิ
2: ์โหลดมาแล้วไลฟ์ขาย
0: เปียกเปียกหยอกหยอกหยอกสนิทครับนี่ก็สนิทครับน้องมิกด้วย
2: อ๋อ
0: ขายของที่สยาม
2: อ๋อขายของที่สยาม
0: เจ้าของวงเนี่ย
2: ขายอะไรครับ
0: มันก็ขายจิปาถะแหละ
2: อ๋อแต่อันนี้ก็เป็น
0: น่าจะมีขายม้าด้วยดูแล้วส่งพวกอะไรวงเล็กเกะวงเอ๋มอคค่ากับ
2: อ๋อเป็นม้าขึ้นห้าง
0: ใช่ถูกต้อง
2: มีแบรนด
0: ์ใช่ๆ
2: ม้าแบรนด์เนม
0: ใช่ถูกต้องสีเขียวหัวเชื้อ
2: เขียวหัวเชื้อ
0: เออแต่พูดคนดูดม้านะครับเฮ้ยมึงรู้ได้ไงวะอันนี้คือเป็นศัพท์ของเขาเลย
2: อ๋อหัวเชื้อ
0: นึกจะหมองกันว่าตีกันเลยนะ
2: มันไม่ใช่กันชื้นอ่ะพี่
0: ไม่ใช่ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่แบบดีดแรงมากลองมาคือสีกะปิใช่ป่ะ
1: ดีแล้วยังทัน
0: ต้องไปถามพี่หน่อย
2: อ๋อถามพี่หน่อย
0: ถามไม่หน่อยเมื่อก่อนหนักกว่านี
2: ้แล้วทำไมเขาต้องดูดอ่ะพี่ทำไมเขาไม่กิน
1: อ
2: ่ะ
0: กูไม่รู้นะกูไม่ชอบ
2: คือผมงงมากตรงที่มันดูดมันต้องเก็บควันฮึบสนุกตรงไหนวะกินไปก็จบๆต้องไม่ต้องเก็บควัน
0: มันเหมือนอารมณ์หรือมั้งว่าเป็นอารมณ์แบบว่ามันต้องแบบนี้มันก็ผิววุ้ง
2: แล้ว
0: ปฏิเทนาจิตทับนี่เป็นเล็กเ
2: ก้แล้วตอนเขาป่วยเขาดูดพลาไหม
0: กูไม่รู้นะกูไม่รู้ลึกขนาดนั้นต้องถาม
2: คือถ้าบอกว่ามันก็คือยาใช่ป่ะมันแล้วเขาดูดพลาไหมคืออาการไงมันก็เอาอาการไง
0: มันเป็นยาแก้ปวดไม่ใช่มันเป็นพาราเซตามอลไม่ใช
2: ่ป่ะพาราเซตามอลไง
1: ใช่ไงแต่ว่าติดพฤติกรรมไง
2: ติดพฤติกรรมไงดูดพลาแทน
0: แต่ก็หลายคนนะแต่ก็มาถึงทุกวันนี้พวกที่เลิกได้เนี่ยก็ถือว่า
1: เก่งนะ
0: เก่งมากนะ
2: หรือเขาหาซื้อไม่ได
0: ้น่าจะเปลี่ยนไปได้ไม่หาซื้อยากเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แผงเท่าไหร่นะไอ้มาแผงเท่าไหร่นะ
3: เมตรละสามสิบ
2: เมตรละสามสิบ
0: แผงนึงมีสักกี่เมตร
3: สิบเมตร
0: แต่ว่าสีเขียวหัวเชื้อนี่คือสุดยอดแล้วถ้าสีกระปีลองมาครับ
2: เอาไหมพี่ลัว
0: มันนุ่นสติรุ่นสติ
1: เรียนรู้มา
0: สติไอเลิฟยู
2: อะไรอยู
0: ่ถ้าเรียกสติปั๊บสติครับ
1: เครื่องคอ
2: เครื่องคอ
1: เห็นอย่างเงี้ยนะรัฐบาลเกาหลีจ้างเขาไปโปรโมทการท่องเที่ยวเกาหลีนะ
0: ก็เหรอ
2: ครับ
0: ให้ไปทำอะไรอ
2: ่
0: ะ
2: อ๋อผมเป็นคนปูซานไง
0: ปูซาน
2: ผมสร้างคาแรคเตอร์ไบรอันเป็นคนปูซาน
1: เป็นคนเกาหลีที่มาจากเมืองปูซาน
2: เป็นคนเกาหลีที่มาจาก
0: เมืองหนังด้วยนะ
2: ใช่ครับปูซานฟิล์มปูซานฟิล์ม
0: เมืองประจนด้วย
2: แล้วทีนี้ก็มีฮง
0: โอ้ฮง
2: เขาเป็นคนไทยผมเลยตั้งชื่อเขายังไม่มีชื่อไทยผมตั้งชื่อเขาสมฮง
0: โอ้สมฮง
2: ใส่คำว่าสมก็มีความเป็นไทยแล้ว
0: เป็นไทยนะ
2: สมฮงเขาก็เป็นคนไทยเรื่องไม่มีว่าเขาไปเที่ยวหาผมที่ปูซานและให้ผมอ่ะพาไปเที่ยวที่ปูซานโดยรัฐบาลเกาหลี KTO การท่องเที่ยวเกาหลีให้เราไปทำจ่ายเงินโดยรัฐบาลเกาหลีพูดอีกทีก็งงก็คือเอาเกาหลีปลอมพาคนเกาหลีจริง
0: ไปเที่ยว
2: เ
0: ขาอยากสนุกหรือมั้ง
2: สนุกพี่คืออยู่ๆก็ผมก็พาไปโรงเรียนมัธยม
1: ที่ตัวเองเคยเรียนอย่างนี้หรอ
2: ใช่มัธยมที่ตัวเองเคยเรียนเดินเข้าไปเลยฮงเข้าได้หรอประตูเขาเปิดไม่เหมือนเปิดเหมือนบ้านพี่อย่างนี้เลยเขาเปิดไม่

0: ปิดแบบบ้านเราแล้วเราก็เดินเข้าไปห้องเขาได้เฮ้ยสบายพี่เราจ่ายภาษีแล้ว
1: เราจะเดิน
2: เราจ่ายภาษี
0: เราจ่ายภาษีแล้วพี่
3: ไม่เกี่ยว
0: เสร็จปุ๊บผมก็เดินไปไอ้นี่ก็ไปถ่ายตรงสนามเบสบอลผมก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยคนเกาหลีก็ชอบเล่นเบสบอลกันบาบานู่นนี่นั่นเดี๋ยวเข้าตึกดีกว่าเข้าไปที่ตึกแล้วก็มี3คนเดินมาโอ้ฮีโร่หมอดิเฮ้ยมันถ่ายหมอฮงเขาว่าอะไรดีผมจัดการเองฮงก็เดินกลับมาฮงเขาว่าไงอ๋อเขาบอกว่าเราไม่ได้ขออนุญาตเอ้าแล้วเมื่อกี้มึงบอกจ่ายภาษีเข้าที่ไหนก็ได
3: ้แล้วเขาไปจับเอาเหรอ
0: ก็เขาก็เราก็เดินออกเดินออกเสร็จข้างหน้ามันก็จะมีเราก็ไปถ่ายข้างหน้าเป็นป้ายโรงเรียนแล้วก็มีเพลงมาร์ชผมก็ไปยืนร้องเพลงมาร์ชภาษาม่วงผมอ่ะเขาก็เดินตามมาเขาจะมาจับผมแล้ว
3: ยังไม่ออกไปอีก
0: ยังไม่ออกไปอีกจะมาจับแล้วฮงก็เฉยๆคือฮงมึงเป็นคนเกาหลีมึงไม่น่าจะโดนอะไรกูเนี่ยต่างชาติแล้วกูต้องติดต่อสถานทูตวุ่นวายแน่นอนวุ่นวายแน่ๆฮงก็สนุกเขาอ่ะ
3: เขาคงแกล้งอะมั้ง
0: ไม่บอกไม่อะไรไอ้พี่โดนจับที่นั่นมัน
2: ยาวนะ
0: ยาวเลยแล้วต้องติดต่อท่านทูตไทยแล้วใครคือท่านทูตไทยเราก็ไม่รู
3: ้เหรอ
0: เออ
3: โอ้โหนี่อันตรายนะ
2: ก็สนุก
0: สนุก
2: ก็สนุกดี
0: สนุกครับ
2: การที่เขาได้เป็นไบรอันเขาได้เจอคนหลากหลายรูปแบบมาก
0: หลายรูปแบบคร
2: ับ แล้วเวลาไลฟ์ใน TikTok อะชอบไปไลฟ์คู่กับชาวต่างชาติ
3: รู้ฟังรู้เรื่องเหรอพูดฝรั่งได้เหรออ่
2: ะพูดฝรั่งให้พ่อฟังหน่อยค่ะ
0: It's air right now break it for one Thai and Husky girl in this is your turn
3: wow
0: เนี่ยอาการนี้แหละพี่
2: ใช่เหมือนกันแหละ
0: อาการนี้เลย What is wrong again ถ้าถามภาษาอะไรเนี่ย English หึ It has air right go for a while west คุณ What ถามอะไรเง
3: ี้
0: ย
3: ฝรั่งงง
0: งงงงบางทีผมก็แบบเขาจะขึ้นข้างหลังวันที่เท่านี้เป็นวันเบิร์ธเดย์เขาอะไรเงี้ยโอ้วันเกิดคุณเหรอเดี๋ยวผมร้องเพลงเบิร์ธเดย์ในสำเนียงบ้านเกิดผมให้ฟังแล้วกันโอ้ยโอเคผมก็ร้อง Happy birthday to you Happy birthday to แม่งเต้นแม่งก็เต้นแม่งก็ยืนเต้น
2: เต้น Happy birthday
0: ผมก็กดออกคนก็งงมันก็งงอะไรของมันวะอะไรเง
3: ี้ยแต่ Happy Birthday to you มีความสุขความเจริญก็ Happy Birthday to you ภาวันตุเต
2: แต่ฝรั่งไม่รู้ไงฝรั่งก็นึกว่าเป็นเพลง Happy Birthday ฝรั่งก็ลุกขึ้นมาเต้น
0: แต่ยืนเต้นบางทีก็เขาบอกร้องอีกได้ไหมผมก็เอาวันตุสามพม่างข้างผมใส่ออโต้จูนไปด้วย
3: มึงฟังรู้ไหมออโต้จูนคืออะไร
2: ออโต้จูนเสียงมันจะแบบว่าเหมือนคนฮอลล์เสียง
0: พี่ผอบก็ชอบแ
2: อ
0: ร์แล้วอ่ะว้าวเสียง
2: เสียงมันทุ่นยนต์
0: อ
2: ่ะ
0: ผมใส่พวันดูซาพร้อมวางข้างล่างโอ้ my god อาการ
2: สนุกมากเลย
0: อะไรประมาณนั้น
2: ล่าสุดเหมือนเห็นว่าพี่มีคอนเสิร์ตของไบรอันเองหรือเปล่าคะ
0: อ
2: ๋
0: อ
2: หร
0: ือ
2: ว่ายังไม่ทำ
0: เป็นแฟนมีทครับเป็นแฟนม
2: ี
0: ท
2: อ๋อเป็นไงบ้างคะคนเยอะไหม
0: ก็บัตรหมดครับ
3: มีกี่ใบ5ใบ
0: ก็คือหมดเพราะว่าไอ้ทีมงานอ่ะเอาไปลืมไว้เราก็ต้องเขียนมือที่จอดรถอ่ะบัตรสีชมพูเข้างั้น
2: อันนี้พูดจริงพูดเล่นเน
0: ี่
2: ย
0: พูดเล่น
3: แล้วคนกี่คนอ่ะ
0: ประมาณ500ป่ะ
3: 500ก็เยอะนะ500ก็เยอะนะ
0: เป็น stand up comedy and concert
3: เล่นคนเดียวเลย
0: ใช่ครับ
3: แล้วเราร้องเพลงอะไรอ่ะ
0: ก็ร้องเพลงผม
2: เขามีเพลงของเขาม
3: ีเพลงกี่เพลง
0: มี3เพลง
3: 3เพลงก็ร้องวนไปวนมาแค่ชั่วโมงกว่า
0: ใช่ครับคือผมเล่น stand up เพลง stand up comedy
2: แล้วก็ร้องด้วย
0: เล่นไป2ชั่วโมงกว่าก็เล่าเรื่องความเป็นมาของไบรอันเป็นยังไงเล่นแซนด์อัพไปชั่วโมง45ร้องเพลงอีก30นาทีเลยประมาณ
2: พี่โจ๊กร้องเพลงพี่โจ๊กให้พ่อฟังหน่อย
0: เพลงไหนเพลงไหน
2: มาไม่
0: เน้นชิคเก้นอีท
3: โอ้ยนี่ร้องเองเหรอ
0: ใช่ใช่เพลง
3: เฮ้ยร้องไงวะ
0: เพลง My Name Is Brian My Name Is Brian I'm 24 years old and from Korea
3: เพลงฝรั่งด้วย
0: ใช่ครับพี่
3: ชื่อเพลงชิคเก้น
2: ไม่ใช่อันนี้เพลง
0: My Name Is Brian คร
3: ับ เออเหรอ
0: ผมอีกเพลงนึงเป็น Chicken Eat Elephant พี่
2: เพลงไก่กินช้าง
0: ไก่กินช้าง
3: ร้องไงวะ
0: Chicken Eat Elephant
3: ไอ้บรีไม่เอาได้
0: มั้ย
3: ไม่ได้
0: มันพูดถึงว่า Chicken Eat Elephant It is speaking out elephant bone A mosquito is a crocodile
3: ถ้าไปร้องพี่เสี่ยฟังก็ไม่ฟังนะเพราะว่าจิ้งจกจ๋านี่ค่ะทำไมช้างมันเข้าไปในกาน้ำนะ
0: อันละทิงกิ้งเดียวกัน
3: นั่นแ
0: หละคือ chicken eat elephant ก็คือไก่กินช้างแล้วมันกำลังคายกระดูกช้างออกมา
3: ไม่เอาเพลงเลยเอาแค่บลื้ออันเดียวอ่ะนี่เพราะกว่าว่า
2: แล้วปาก
0: เพลงนี้เป็นเพลงปรัชญาพี่อันนี้เพลงนี้เป็นเพลงปรัชญา
3: เหรอ
2: ใช่จริงเหรอ
0: ใช่ใช่
3: เพลงภูมิกับกันหนึ่งใช่ไหม
0: ปัญญาปิ่นเก้า
3: ปิ่นแก้ว
0: เขาย้ายแล้วพี่
3: เขาย้ายแล้วปิ่นเก้า
0: ได
3: ้มันร้องไงนะร้องไงนะไอ้นี่กินช้างเนี่ย
0: Chicken eats elephant Chicken eats elephant It is pretty now

0: คนดูไม่ได้ได้เหี้ยอะไรเลย
1: มันเพลงปรัชญาพี่มันคือสัตว์เล็กกินสัตว์ใหญ
0: ่ปลาใหญ่กินปลาน้อย
1: อะไรประมาณนั้นสัตว์เล็กกินสัตว์ใหญ่คนตัวเล็กที่จะทำอะไรใหญ่ๆคนก็มักจะมองว่าแบบเป็นเรื่องตลกทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยผมก็เลยทำกินเป็นชิคเก้นอีทเอเลฟเฟนต์แล้วมันก็มันคือคายกระดูกช้างออกมาเพื่อเป็นการเยาะเย้ยเหมือนเรากินเม็ดแตงโมตอนเด็กๆอ่ะแล้วก็กินแตงโมตอนเด็กๆแล้วก็เก็บไว้แล้วก็พ่นเล่นกินเองครับแล้วก็อีกท่อนหนึ่งก็ A mosquito is crocodile because crocodile has no hand to spot the mosquito ก็คือยุงกินจระเข้เพราะว่าจระเข้มันไม่มีมือไปตียุง
0: โอ้ยุงกินจระเข
1: ้ใช
0: ่ก็พอๆกับไอ้โจอี้ยุงเดินได้มั้งนะใช่ไหม
2: ประมาณนั้นแหละ
0: ไปใครอีกวะเนี่ยโอ้ยน้องสาวอ่ะ
1: น้องสาวน้องสาวน้องสาวน้องสาว
2: ชอบแกล้งน้องอ่ะ
0: ป้าป้าป้าไอ้ฟักฟักมันจะ
2: เปื่อย
0: ฟักมันจะเปื่อยเดี๋ยวผัดนี่กินเองนะ
1: ผัดอะไรครับ
0: ผัดไอ้
2: กะเพราก
0: ะเพราหมูใส่
1: หนังเลียบ
0: ไม่ใช่อย่ารู้ก่อน
2: อย่าพูดไปก่อน
0: อย่ารู้ก่อนไอ้อะไรวะเต้าหู้ทอดไปผัดเองนะโอเคโอเคโอเคป้าป้าป้าน
3: ูริชเซรั่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณครบจบทุกปัญหาผิวใน4สูตรสูตรที่1มูราซากิสำหรับสิวผิวมันจะไม่ทำให้สิวเหอะทำให้สิวของเราแห้งแล้วก็ยุบตัวลงโดยไม่ทิ้งรอยไว้ค่ะสูตรแบล็กจินเซงเรตินอลนะคะเป็นเรตินอลและสมน้ำที่สามารถใช้ได้ทุกวันค่ะใครมีฝ้ากระจุดด่างดำอาจจะรู้สึกว่าหายากแต่หายได้ในขวดนี้แน่นอนค่ะใครผิวบอบบางแพ้ง่ายสูตรเซรามายเลยค่ะตัวนี้จะช่วยปลอบประโลมผิวให้ผิวของเรานะคะเรียบเนียนผิวของเรานุ่มชุ่มชื่นขึ้นด้วยนะคะใครที่ผิวแพ้ง่ายต้องเซรามายเลยค่ะไฮยาเพอร์ไรส์มิลตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวของเรานะคะสว่างกระจ่างใสผิวไบรท์เหมือนเปิดไฟให้กับผิวรูขุมขนเล็กลงผิวเรียบเนียนอิ่มฟูดูฉ่ำน้ำและริ้วรอยตื้นขึ้นด้วยค่ะอันนี้คือทั้งหมดของ Nourish Serum ค่ะ

0: มันมีน้ำไงเดี๋ยวต้องไล่น้ำก่อนแป๊บนึง
1: โอ้โหน้ำมันโอ้โหน้ำมันกระเด็นโดนหน้าพี่โจ๊ก
0: เป็นหลุมเลยเป็นหลุมเลยมาทำไปกินอันนี้คือครั้งแรกนะที่ผมผัดแบบ
2: เยอะขนาดนี
0: ้เยอะขนาดนี้กระทะใหญ่ขนาดนี้ก็คือทีมงานเราเยอะ
1: ใช่ค่ะมีแค่นี้แหละ
0: มีแค่นี้แล้วเราทำไว้ทำไมเยอะแยะพี่
2: แต่คนข้าง
0: หมูมันเหลือ
2: หมูมันเหลือใช่
0: มันเขียวแล้วเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ใช่
1: เขาไม่ค่อยชินปกติจะทำเราจะทำไซส์ใหญ่ตลอดเลยพี่โจ
0: ๊อ๋อทำไซส์ใหญ่ตลอดแล้วก็เอากระเทียมให้มันเหลืองนิดเหลืองพอยังพี่มัม
2: น่าจะได้แล
0: ้
2: วนะ
0: ได้แล้วนะอื้อเขาเรียกอะไรคั่วป่ะพี่อันนี้หรือเขาเรียกผัด
2: ให้มันสุก
0: ต้องตีหมูให้มันแตกด้วยใช่ไหมพี่
2: ใช่
1: นอกจากร้องเพลงแล้วพี่โจ๊กเต้นเต้นเป็นด้วยไหมคะ
0: เต้นไม่เป็นไม่สนิทกับร่างกายเลย
1: ไม่ได้เลยแ
0: ฮะไม่ได้เลยแต่ว่าเพลงซากิกุนเนี่ยมันต้องมีท่าเต้นตอนแรกก็เขาก็คิดท่าเต้นมาแบบยากมากอ่ะผมก็เอาออกเกือบหมดอ่ะเหลืออยู่3ท่า
1: ซึ่งมันคือยังไงอ่ะผัดไปด้วยแล้วก็เต้นด้วยซากิกุน
0: นานซากิกุนิยานานาบุรุษซากิกุนฉันเป็นมิตรนะเป็นมิตรนะเป็นมิตร

0: ซากิคุนิยะนั่นเป็นคือซากิคุนฉันเป็นมิตรนะเป็นมิตรนะเป็นมิตร
1: ไม่แล้ว
0: เอาละร้องเพลงกำลังสนุกเลย
2: หรือว่าจะบอกว่าอ๋อไม่ต้องร้องเต้าหู้เราจะไปทอดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอทำอันนั้นเสร็จปุ๊บเราจะมาลาดตรงเต้าหู้โอ้โห
1: ไม่สบายเปล่าโอ้
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: นี่เป็นไรวะไม่สบายเปล่ามันดูแห้งๆนะแล้วระหว่างกระทะเล็กกับกระทะใหญ่เนี่ยเราจะประเมินมันยังไงว่าต้องใส่มันเท่าไหร่อ่ะคืออย่างกระทะเล็กเราใส่ทีละนิดทีละน้อยอย่างเงี้ย
1: มันประเมินง่าย
2: เขาทำบ่อยไงพี่โจ๊กก็เลยไม่เคยตวงเลยก็เลยไม่เคยรู้แต่ละครั้งที่สูตรก็เลยไม่เคยซ้ำกันไง
0: รสชาติก็เลยไม่เหมือนกัน
2: ใช่อร่อยนะอร่อยทุกครั้งแต่ว่าถ้าให้ทำสูตรเดิมมาทำไม่ได
0: ้ทำสูตรไม่ได
2: ้นะมาสูตรใหม่ตลอดเวลา
1: สูตรเตี๋ยว
0: อันนี้ก็คือทำไปแล้วก็ชิมไปอย่างนี้เหรอครับพ
2: ี่ใช
0: ่แต่ก็แลดูว่ามันก็สุกยากเหมือนกันมันมีบางอันยังไม่สุก
1: เรามันแห้งไป
0: ตากแดดไหมพี่ได้ฮะทีผ้าเลยยังตากแดดเลย
1: กับข้าว
0: ฮะ
1: มันคือกับข้าวนะครับกับข้าว
0: หอยแครงหอยแมงผู้มาแล้วจ้า
2: ปกติทำกับข้าวหรือว่าแฟนทำคะ
0: ปกติซื้อกินครับ
2: อุ้ยจริงเหรอ
1: ผู้หญิงไง
0: แบบกับข้าวกับข้าวจะกับข้าวกับข้าว
2: อุ้ยแล้วเพื่อนลูกที่โรงเรียนอ่ะ
0: ครับ
2: รู้แม้ว่าเขาเป็นลูกของพี่โจ๊ก
0: รู้
2: ลูกโดนล้อม
0: ไหมไม่โดนนะ
2: หรอ
0: ใช่ไม่ตัวตอนแรกเป็นไข่ก่อนแล้วก็เป็นลูกออสแล้วอันหางมันหายใช่อะไรเขาเนี่ย
1: ชอบก
0: ิน
1: แห้งป่ะล่ะ
2: ไม่ชอบ
0: เอาน้ำดีกว่าเอาน้ำ
1: เอาใส่เลยน้ำใส่เลยปิดไฟก่อนเลย
0: ตรงไหนเสาไหนพี่ปิดไฟเสาไหน
1: ใช่ตรงนี้ตรงนี้ไปที่อื่นไปตักข้าว
0: คือบางทีครูก็จะแบบทีเชอร์ก็จะแบบเปิดเพลงของผมอะไรในห้อง
2: ที่โรงเรียนหรอ
0: ใช่
1: โ
0: อ้
1: ย
0: โ
1: อ้โ
0: หเดี๋ยวหยิบมาไหม
1: ไม่ต้อง
0: หรือไปเด็ดเพิ่ม
1: เพิ่ม
0: โอเคนี่ครับทับเลยเหรอ
1: ทับเลย
0: นี่มันจะไม่เห็นไง
2: เอาละค่ะ
1: หน
2: ้
1: าตาเป็นแบบนี้
0: ผัดกะเพรา
2: เต้าหู้ไข่หมูสับ
0: คนปูซานชอบ
2: เหรอ

0: เรียบร้อยมีส้มตำด้วยซิกเนเจอร์ของเราม
1: ีต่อนด้วย
0: อันนี้ปลาร้ามีต่อนด้วย
2: อ๋อ
0: ในต้มจืด
2: ในขวดไม่มี
0: ในขวด
1: อันนี้จากไหน
2: เขาไม่ใส่เหรอ
0: เขาไม่ใส่เพราะมันผ่านการพัชไร
2: ตอนมันพัชไรไม่ได้ปลากระป๋องยังพัชไรได้เลย
0: ได้แต่ว่ามันจะเละไงถ้ามันสุกก็มันจะเปื่อยไง
2: อ๋ออันนี้ก็ไม่สุก
0: ใช่อันนี้มันไม่สุกอันนี้ไม่ตะไค
2: ร้อ๋อ
0: ก่อนที่จะเป็นปลาร้าหม่ำแ
2: ซ่
0: บเป็นหม่ำแซ่บเนี่ยมันก็จะไม่สุกต้องไปต้มก่อนต้มตำเผ็ดกว่านี้กินได้อีกไหมได้อีกนะ
3: ได้ครับ
0: ได้อีกนะ
3: ได้
0: อร่อยอ่ะ
1: อุ้ยขอนะคะตอนนี้
0: ต้มจืดแล้วก็ผัดกะเพรา
2: เปรี้ยวกำลังดี
1: ปกติพี่โจ๊กกินต่อนไหมคะ
2: ไม่ค่อยครับมันเค็ม
0: คนอีสานใต้อยู่นั่นน่าจะกินทุกอย่างนั่นแหละ
2: นี่ครับกินพวกลาบ
0: ลาบกินได้ลาบหมูลาบเนื้อลาบเป็ด
2: อะไรประมาณนั้นพี
1: ่มีอะไรแปลกๆที่พี่โจ๊กเคยกินมาบ้างคะต้มอึ่งอะไรอย่างเงี้ยเคยกินไหม
2: เคยแต่ว่ากินถึงอิ่มไม่ไหวอ่ะ
0: แต่จะกินไข่เมานะไข่อึ่งกินเมานะ
2: เมาอ่ะ
1: จริงเหรอเพราะอะไรอ่ะ
0: ไม่รู้ครับไม่รู้
1: อึ่งมันมีเส้นเมาใช่ไหม
0: มีคางคก
2: แต่เห็นเขาก็กินกันหลายตัวแพงด้วยนะ
0: เป็นบางกลุ่มนะบางคนก็ไม่นิยมกินกัน
1: ไม่แต่อึ่งมันเป็นฤดูป่ะคะ
0: ฤดูฝนเลยเป็นฤดูฝนเลย
2: ช่วงนี้อึ่งออก
0: แต่ตัวนี้ที่กินอยู่เนี่ยมึงมาจากฤดูไหนจะแบบมันเป็นใครใครนะใครนะออกผู้จัดการโอ้วันเดียวครับผู้จัดการวันเดียวครับกินเลยครับแดกแล้วครับผู้จัดการแดกเลยครับเป็นครับผู้จัดการครับกับการมาด้วยครับเดี๋ยวมันหอมครับสกปรกโสโครกครับไปใกล้เลยไปใกล้เลย
2: แต่ปกติพี่หม่ำกินเผ็ดกว่านี้ใช่ปะ
0: โอ้ย
1: โอ้ยเยอะ
0: ยังไม่ถึงเลยอันนี้แค่40%พี่ตำเนี่ย40%
2: แสบท้องไหม
0: กูกินต้มจืดกูท้องเสีย
2: อ๋ออ
0: ืมไอ้ต้มจืดกินท้องเสียแล้วไม่เป็นไรธาตุมันไม่รับ
2: เหมือนเรากินเผ็ดจน
0: มาทั้งชีวิตอ
2: ่
0: ะทั้งชีวิตอ
2: ่
0: ะก
2: ิน
0: เผ็ดแล้วก็กินขนมหวานตบด้วยนะช็อกโกแลตมั่งครัวซองไส้ช็อกโกแลตครัวซอง
2: เอาไปเคลือบกระเพาะเหรอ
0: ไม่รู้เหมือนกันอย่ายิ้มกินไปไม่ต้องยิ้มให้เขาพูดกันไป
1: ขอฟังด้วย
0: เสียงมันเข้าไปในนั้นไงไม่เป็นไร
2: เสียงเอากล้อง
0: เสียงมันเข้าไปในฟุตมันไม่กินไปอย่างเดียวไม่ต้องปวดหัวเราะ
2: วิธีการมันต่างกันอย่างเคียดหีบเนี่ยเราจะคิดข้างหลังว่า1 2 3นี่คืออะไรแต่พอเราอยู่ข้างหน้ากล้องเนี่ยเราจะรู้แล้วว่า1 2 3เนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเราสามารถเพิ่มอะไรให้เขาได้คือเขาเรียกว่าเล่นเผื่อให้มันมีเนื้อเทปไปตัดหน่อย
0: แต่คิดกูเองนะคนเบื้องหลังเหนื่อยกว่าคนเบื้องหน้านะเหนื่อยกว่าเรารู้เลยหลังจากที่ได้ออกมาจากเวิร์คพอยต์เนี่ยพอมาอยู่เบื้องหลังเนี่ยมาทำหนังมาทำอะไรหลายๆอย่างเรารู้เลยว่าไม่ได้กลับบ้านนะคนเบื้องหน้ากลับบ้านก่อนนะ
2: ได้ครับไหนต้องตื่นมาก่อน
0: ไม่ต้องพยักหน้าไม่ต้องพยักหน้าเขากินมื้อที่กินไม่ต้องพยักหน้า
2: ไหนต้องประชุมใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ต้องก่อนพรุ่งนี้มันมีต่ออีกไง
2: ใช่
0: ต้องคุยกันว่าพรุ่งนี้มัน
1: จะยังไงต่อ
2: ต้องแก้ปัญหาด้วยแต่ละวัน
0: ก็รู้ว่ามันร้อนมันไปยัดใส่ทำไมมันก็มันร้อนต้มจืดต้มฟักมันร้อนมันก็ไปใส่ปาก
1: เขาหิวไงเขาหิวไง
0: ที่หลังอย่าพามานะถ้าไปเที่ยวต่อไปอย่าพาตัวนี้มาพี่จะทำ
2: อันนี้แค่กินฟักร้อนตกงานเลยอ่ะ
0: ค
2: ือเสียงเบาฟักนะนี่งั้นตกงานนะ
0: เสียงมันเข้าไงมันกินฟักเข้าไปด้วยจะได้ไหม
2: เพราะปกติเนี่ย
0: กูถามมึงใช้ได้ไหมเออโกนหนวดโกนเขาซะมันเหมือนหมอยแมว
2: เขาบอกว่าป้าป้าโงนเหมือนหมอยแมวแปลว่าอะไร
1: อธิบายยังไงไม่ได้อ
2: ธิบาย
0: ก็เหมือนหลานนั่นแหละเหมือนหลานไปชี้ใส่ไข่หมาน่ะไอ้เหี้ยกูจะตอบยังไงดีว่าหลานสองคนตาตาตา
1: ผู้หญิง
0: อันนี้คืออะไรผู้หญิงอ่ะหลานผู้หญิงสองคนตาตานี่คืออะไรไอ้เหี้ยกูจะตอบหลานกูดียังไงดีวะแต่บอกว่าอันทะก็ยังหยาบอยู่ดีแหละ
2: ต้องตอบ
0: ต้องไปยังหน้าไม่ใช่กูตัดกูคุยเขา
2: ต้องตอบเป็นศัพท์ทางการแพทย์พี่ที
0: ่ต้องถาม
2: เอออย่างนั้นแหละ
0: ก็จะเข้าใจเรื่องนี้อ
2: ินโพเดมัสอะไรเงี้ย
0: โอ้เออเขาเข้าใจภาษาฝรั่งหลานเรียนเก่งยังไปต่อปริญญาโทที่กัมพูชา
1: โอ้โหเพิ่ง8ขวบเองนะ
2: 8ขวบปริญญาโทแล้ว
0: เรียนเก่ง
2: โอ้ซื้อป .6 มันกี่บาท
0: ไม่ได้เขาเก่งแบบธรรมชาติเขาอนุบาล1นักเรียน20คนเขา A แล้วก็บวกอีก3
2: บวกอะไร3
0: เขาเรียนเก่งบวกจาก A บวกบวกอีก2ตัว
2: อาจารย์แถมให้มันเก่ง
0: ให้เลยเก่งเกิน
2: โอ้ต้องแถม A ให้
0: เก่งเกินแล้วก็เก่งเรื่องหน้าทีวีด้วยโรงเรียนเนี่ยชื่อโรงเรียนเลยนะ
1: โ
0: อ้ยังไม่พูดชื่อโรงเรียน
1: เซนต์แอนดรู
0: ว์เซนต์แอนดรูว์เขาจะให้เป็นพิธีกรสัมภาษณ์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์นะ
1: โอ้
0: มึงยิ้มทำไมมึงขำทำไมวะเออคนเก่งมันน่าขำตรงไหนวะเออแต่ต้องพูดอย่างนั้นสิจะไปขำเหมือนยอดเย้ยไงเหมือนยอดเย้ย
1: เหมือนไม่เชื่อไง
0: เหมือนไม่เชื่อไง
2: โดนัลด์ทรัมป์
0: ไปเป็นพิธีกรถามโดนัลด์ทรัมป์ว่าคิดยังไงกับโลกนี
2: ้
0: คิดยังไงกับทุกๆเรื่องในกาแล็กซี่นี้ที่เป็นโลกของเราเนี่ย
2: โดนัลด์ทรัมป์ก็เพิ่งไปดวงจันทร์อะไรเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่ๆๆๆอยากให้
2: เป็นสัมภาษณ์เค้ามีความรู้เรื่องนี
0: ้ชื่อนาฬิกาแต่คนเล็กเนี่ยเก่งภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่น
2: แล้วเค้ารู้เรื่องไดโนเสาร์อะไรนี้ด้วยมั้ย
0: ฟอสซิลเค้าต้องถามว่าฟอสซิลสามารถที่จะเอายีนมันมาที่จะทำให้มันฟื้นคืนชีพมาได้อีกนี่หลานคนเล็กไหม
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ฟอสซิลมันอ่ะมันมียีนมันอยู่รู้จักยีนไหมมันมีหลายอย่างนะยีนเนี่ยมีรีวายนะเออมันมีมึงขำอะไร
4: ผม
0: เ
4: ล่นก
0: ับ
4: พี่ตองแล้วไปเจอพี่ผมในเรีย
0: นมึงรู้จักยีนป่ะยีนมันมีหลายอันนะมันมียีนมันมีแม็กมันมีรีวายมันมีทูริเจียนมันมีหลายอันนะที่มันไม่เชื่อกูแล้วมันไม่เชื่อพ่อลูกมันยิ้มมันขำ
1: ให้ออกจากเฟรมไหม
0: เดี๋ยวมานั่งรถเฟรมเลยรถเฟรมไปเรื่อยเลยตะข้าวเองนะไม่ต้องเกรงใจเออไปโอ้โหขอบคุณตักอีกด้วยไอ้เหี้ย
2: จะพูดเป็นมารยาทแต่เขาต้องมีมารยาทตักแทน
0: นี่เพื่อนกันนะ
2: เป็นเพื่อนสมัยเรียนเลย
0: เ
2: นอะ
1: จริงเหรอ
0: เออแปลกนะคนที่อยู่ด้วยกันจะเป็นเพื่อนกันในกิจการก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเด็กๆด้วยกันมาเลย
2: อย่าให้ผมเล่าเรื่องที่มันไป
0: ไม่อยากฟัง
2: ช่วงฝึกงาน
0: เป็นไง
2: เขาฝึกงานเป็นเออาร์ดูแลศิลปินช่วงนั้นผมก็เพิ่งเข้าวงการพาเขาเอ้ยมาดูหน่อยเดี๋ยววันนี้แม่งหลายที่เดินยาก
0: นักเรียนสมทบ
2: ไม่ครับวันนั้นเป็นงานคอนเสิร์ตหลายเวทีนี่ถ้าพูดปุ๊บตกงานเลยนะ
0: จริงเหรอ
2: พูดปุ๊บตกงานเลย
0: เรื่องอะไรเล่าให้ฟังดิ
2: อยู่ๆมีคนขอถ่ายคลิปเมามา
0: ใครเมา
2: ไอ้นั่นเมามาแล้วอยู่มันเมาแล้วผมก็เริ่มมองหน้ามันเอ๊ะยังไงดีวะมองหน้าผู้จัดการเราเนี่ยเอาไง
0: ไอ้คนนี้แหละ
2: ยิ้มนะหัวเราะสบายอยู่ๆมันก็อุ๊ยงั้นถ่ายรูปกันหน่อยเป็นบ็อกเซอร์ถอดเกงบุ๊กไม่เหลืออะไรเลยกางเกงเปียกไปด้วยเยี่ยวแล้วก็หยิบมือเราออกละไอ้ต้นจะมาชาร์จกูเมื่อไหร่วะยิ้มผมจำรอยยิ้มมันได้
0: มันก็ยืนมองเฉย
2: ยืนมองเฉยเซนเซอร์หน่อยพี่หยิบมือผมมาปุ๊บผมก็อยู่ไกลๆเลยอยู่ไกลเซนเซอร์ไปจังหวะนี้มึงต้องเข้ามาแล้วยิ้มเหมือนเดิมมันไกลไปพี่พุ๊บพุ๊บผมมือเปล่าจับไข่ใครก็ไม่รู้อ่ะไอ้นี่เขาก็ชิบหายแล้ว
0: ยืนมองกูว่าครั้งแรกกูจะไล่ออกเลยนะครั้งแรกกูว่าไล่ออกเลยแล้วใช่ป่ะไม่ได้ในครั้งที่สองแล้วไล่ออกเลยครับเพื่อนแยกย้ายเพื่อนขยับขยายเพื่อนถูกป่ะ
1: แยกย้ายไปเติบโต
2: อ่ะมีอะไรแก้ต่าง
0: คนใจเย็นละมั้ยคนใจเย็นเกินไปอ่ะไปอยู่ที่อื่นไปไม่ควรอยู่กับวงการบันเทิง
1: แต่ผู้จัดการพ่อก็ใช่ย่อยนะ
0: อันนี้ก็คือเหมือนกัน
2: อาการเดียวกันอ่ะ
0: เหมือนกันถ้าบอกว่าเราติดงานอื่นมันไม่กล้าปฏิเสธเขานะมึงพูดเองดีกว่า
1: ให้ดาราพูดเอง
0: แล้วคุณจะยิงมึงเพื่ออะไรวะ
2: เ
0: อ้ยโอ้พอไม่พูดเอาใหญ่เลยเว้ย
2: มีอยู่งานนึงมันจะมีงานคอนเสิร์ตแล้วผมป่วยเข้าโรงพยาบาลขอซองลิสต์ว่างานนี้จะเล่นเพลงอะไรบ้างคือว่ามันมีลิขสิทธิ์เขาจะต้องไปซื้อลิขสิทธิ์ให้เรา
0: เออมันจะได้จบ
2: พี่ผมขอซองลิสต์ต้นกูป่วยเข้าโรงพยาบาลมึงก็เห็นอยู่อ้าวมึงก็นอนทั้งวันไม่ใช่เหรอพี่ก็นอนทั้งวันก็เขียนเพลงให้กูกว่าแค่7เพลง2บรรทัด4บรรทัดเองเขียนให้ไม่ได้ไงวะต้นกูป่วยก็นอนทั้งวันน่ะก็มันเขียน5นาทีทําให้หน่อยไม่ได้เหรอนี่ผู้จัดการ
4: แค่ทีมไม่ผมเอง
0: แยกสองคำเลย
2: เขาบางทีแบบว่าบางทีไม่ได้มารับที่บ้านใช่ไหมบางทีเขามีอีกงานหนึ่งเขาจะไปรอที่งานเลยแล้วผมก็ไปถึงเร็วเฮ้ยพี่ทำไมถึงเร็วจังเลยอ๋อพี่ถึงเร็วพี่ขึ้นทางด่วนนี่ว่า
1: อ้าวแล้วไม่ขึ้นทางด่วนกันหรอ
2: เขาไม่ขึ้นทางด่วน50 บาท
0: มันอาจจะเสียค่าใช้จ่ายไปโดยใช่เหตุหรือเปล่าต้องคิดแบบนั้น
4: ถูกป่ะ
1: ก็แค่ออกเร็วหน่อย
0: ใช่ไหมออกเร็วหน่อยก็ไม่ต้องเสีย50 บาทถูกป่ะล่ะแยกย้ายเชื
2: ่อวันนั้นผมหลับพี่นอนไปเลยงานมันยาวแล้วพี่นอนไปเลยตอนที่พี่ทำงานผมนอนมาแล้วนอนเลยผมหลับเราจะไปที่ไหนพระราม2ผมหลับที่หมอชิดผมตื่นมาอีกทีหลับหน้าหมอชิดตื่นมาอีกทีอยู่หลังหมอชิด
1: เ
0: ฮ้ยทำไม
2: มันวนเพราะมันไม่อยากขึ้นทางด่วน
0: ก็เลยวนมาที่เดิม
2: ใช่แล้วก็ไปถึงงานสายอ๋อขอโทษครับพี่โจ๊กช้าเสร็จงานช้ามันไม่ได้บอกว่ามันทำผิดพี่โจ๊กเสร็จงานช้าครับไปเกาหลี
5: เอาเนี้ยคุยเรื่องพี่เ
2: ฮ้อไปเกาหลีเช้ามาเค้าตื่นมาแล้วนอนห้องเดียวกันตื่นมาเค้าก็จะอ้วก
0: เมา
2: ไปกินเหล้าโซจูไงโซแม็ก
0: โซจูโซจู
2: ผสมกันน่ะเหล้ากับเบียร์ผสมกัน
1: โซจูบอมเหรอ
2: 8โมงงานมีบ่าย2 8โมงก็ตื่นมาปลุกตื่นมาปลุกผม
0: โอเปร่า
2: โอเปร่าเลยโอ้ต้นมึงแพ้อากาศอะอยู่กับที่เกาหลีไม่ได้แล้วผมก็ถ่ายลงโซเชียลอะไรก็ไปหาซื้อของในเซเว่นมาให้มันกินมันก็นั่งกินใช่ไหมแล้วมันถึงเวลาขี้ของผมแล้วไงผมก็นั่งขี้เฮ้ยมึงเบาหน่อยราเมงกูอร่อยมากไอ้สัตว์อ้าวนี่กูจ้างมาดูแลกู
0: เดี๋ยวๆเป็นทางเดียวที่ดีที่สุดแล้ว
1: ให้พี่โจ๊กบอกความรู้สึกหน่อยค่ะที่ได้มา
0: แดดเยอะมาก
1: นั่งกินนั่งกินข้าวแล้วก็ได้มาร่วมรายการหม่ำกับหม่ำวันนี
2: ้วันนี้สนุกมากครับพี
0: ่ถามกูด้วยกูสนุกกับมึงมั้ย
2: สนุกดีพี
0: ่กูสนุกกับมึงนะแต่ไม่สนุกกับตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่ได้ทำงานไม่ได้เรื่องแยกย้าย
2: แยกย้ายแยกกันเติบโต

0: ได้การเติบโตสนุกครับเพราะว่าได้ยินมาตลอดว่าพี่หม่ำทำกับข้าวอร่อยเพราะปกติเนี่ยถ้าเราจะได
1: ้เป็นไง
0: อร่อยพี่เพราะปกติเราจะเจอคนทำผัดกะเพราเนี่ยจะติดหวานปลาแรมปลาแรมออกมา
1: ลืมกินหวาน
2: อ๋อลืมบอกว่าบ้านนี้ไม่ใส่น้ำตาล
0: ผมก็เป็นแบบนั้นผมไม่กินน้ำตาลถ้าของหวานก็คือของหวานเลย
1: ถ้าก๋วยเตี๋ยวนะนี่นะมึงไม่เคยสู้กูได้หรอกก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
2: หวานเจี๊ยบ
1: เชื่อมเลย
0: แล้วก๋วยเตี๋ยวทำไมกินหวาน
1: ไม่รู้ราดหน้าก็กินหวานแต่ถ้าเป็น
0: อะไรที่เป็นซุปอย่างน
1: ั้
0: น
1: ซุปเป็นบางอันแต่ถ้าเป็นราดหน้ากับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะหวานเลยแต่ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเสือกไม่กินหวานใส่น้ำปลากับพริกอย่างเดียวแต่พอบะหมี่กึ่งขี้หนวดลูกก็ไม่ใส่น้ำตาลไม่กินนะ
0: แต่ผมกินพวกเนี้ยผมไม่ใส่น้ำตาลเลย
1: เออเหรอ
0: ตัดน้ำตาลออกเลยเพราะว่าบางทีมันโดดมาแล้วมันไม่รู้
2: มันไม่ใช
0: ่
1: แต่พอเป็นของหวานก็คือของหวานเลย
0: ใช่
1: ช็อกโกแลต
0: ใช่
1: ช็อกโกแลตขนมอะไรต่างๆเนี่ยที่หวาน
0: อ
1: ันนี้จะกินก่อนนอน
0: แต่แบบของคาวที่แบบให้มันหวานอะผมรู้สึกมันไม่ใช่
1: คนชอบไม่เหมือนกัน
0: ใช
1: ่ผู้จัดการบางคนก็ไม่เหมือนกัน
2: อยากถามความรู้สึกเขาไหมที่ได้มานั่งกินข้าวในรายการมัมกับมัม
1: มันมีความรู้สึกอะไรมันก็กินแต่ตามภาษามันนั่นแหละมันมีความรู้สึกแต่มันหิวก็กินของมัน
0: ก็เร็วๆนี้จะมีเพลงใหม
2: ่
0: คร
2: ับ
1: ชื่อเพลงอะไร
0: ใหม่ยังบอกไม่ได
1: ้เออเหรอ
0: ย
1: ัง
0: บอกไม่ได้ฝากเพลงใหม่ด้วยครับ
1: กำลังใกล้ๆแล้ว
0: ใกล้ๆแล้วครับ
1: ฝากช่องติดตามตัวเองเลย
0: ก็ทุกช่องทางครับโจ๊กไอศกรีมครับผ
1: มช่องทางเราก็กดมาที่ของเราอะไร
2: ก็เอ็มบุษราคำนะคะสามารถกดซุปเปอร์แทงด้านล่างได้เลยนะคะใครอยากสนับสนุนรายการแล้วก็ใครที่ชื่นชอบเทปนี้อยากสนับสนุนเมนูอาหารหรือว่าค่าเครื่องดื่มขวดเขียวคุณพ
1: ่อ
2: ก็สามารถกดซุปเปอร์แทงด้านล่างได้เลยแล้วใส่จำนวนเงินนะคะอยากให้ใครมารายการเรานะคะคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยแล้วก็ดันคอมเมนต์ขึ้นมาอยากให้เราแชร์สูตรเมนูไหนก็คอมเมนต์มาไว้เช่นเดียวกันนะคะ
1: เหมือนกันครับติดตามช่องติดตามของผมแน่ครับที่ช่องเดิมนี่นะครับช่องเก่าผมไม่ได้อยู่แล้วครับผมฟรีแลนซ์ครับ
2: โอเคเราไปดีกว่านะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
1: เฮ้ย
0: อร่อย

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey, I'm Ty Pennington and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Golden Song All Star กับรอบเปิดตัวผู้เข้าแข่งขันที่อัดแน่นไปด้วยความพิเศษแบบคูณ2ความพิเศษแรกเตรียมพบและรับฟังบทเพลงสุดไพเราะจากเหล่าผู้เข้าแข่งขันที่คุณคิดถึงและความพิเศษที่2มารวมลุ้นไปพร้อมกันว่าการจับฉลากในครั้งนี้จะพาพวกเขาไปอยู่ในทีมของใครและนี่คือโฉมหน้าสมาชิกทีมของแต่ละทีมจากการแข่งขันตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งแต่ละทีมมีสิทธิ์รับลูกทีมได้แค่6คนเท่านั้นทีมโตโต้มีลูกทีม4ท่านได้แก่สายโลตัสภูและศิลา

0: มีลูกทีม1ท่านได้แก่เจ้านายทีมโกตุนมีลูกทีม3ท่านได้แก่ปรางมอสและเต็นทีมภูมิมีลูกทีม1ท่านได้แก่พลอยทีมสปายมีลูกทีม1ท่านได้แก่นัททีมวินมีลูกทีม2ท่านได้แก่หมิวและสปายวันนี้เราดวงดาวดวงใดกำลังจะกลับมาเปล่งประกายเจิดจรัสบนเวทีแห่งนี้อีกครั้งและเขาจะได้กลับเข้าไปอยู่ในทีมของหัวหน้าทีมคนไหนมาร่วมลุ้นไปพร้อมกัน
1: สนับสนุนรายการโดยปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
2: ความสุขจากบทเพลงทองคำที่คุณคิดถึงกลับมาอีกครั้งแล้วฮะ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star พรีเซนเต็ดบายเครื่องปรับอากาศ Carrier
3: และแน่นอนนะครับว่าการกลับมานะครับเป็นการรวมตัวกันของเหล่า All Star ในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะหาผู้ชนะหนึ่งเดียวในรายการของเราครับที่จะได้รับเงินรางวัลจากเครื่องปรับอากาศ Carrier มูลค่า 500,000 บาทคณะกรรมการทั้ง5ท่านครับอยู่ตรงนี้แล้วครับ
2: พี่โจ้แม่เมาพี่กบพี่กันและโชคชัย
3: สวัสดีครับแป๊บเดียวนะครับผมในรายการของเราก็เดินทางมาถึงอาทิตย์ที่3แล้วผมว่าคุณผู้ชมได้เจอกับใครหลายๆคนที่คุณคิดถึงแล้วก็ต้องมาลุ้นกันต่ออีกว่าคนที่คุณรักเนี่ยจะได้อยู่กับหัวหน้าทีมคนไหนอีก
2: แต่ละบ้านนี่เริ่มแสดงคาแรคเตอร์ชัดเจน
3: เริ่มชัดเจนแล้ว
2: กับ6หัวหน้าทีมของเราที่อยู่ตรงนี้นะน้องภูมิพี่สปายพี่วินโตโต้ปิงปิงแล้วก็โต
4: สวัสดีครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับสัปดาห์ที่3แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคณะกรรมการฮะพี่โจครับ
5: ก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันยังชิลอยู่แต่ว่าเวลามันเข้าการแข่งขันแล้วกรรมการจะหนักมาก
2: ใช่ครับ
5: เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเจอตัวท็อปหมดทั้ง6ทีมเนี่ยอาจจะดูตอนนี้มันดูตลกมันดูสนุกกันแต่เดี๋ยวมันจะเกิดความทุกข์ถนัดกรรมการทั้ง
2: ส่วนใหญ่ในการเป็นอย่างนี้ฮะแรกๆจะตลกสนุกสนานนะฮะหลังๆนี่เอาเป็นเอาตายเหมือนกันนะฮะหนักหน่วงครูใหญ่ไหมฮะครูใหญ่ครับ
6: อยากถามว่าใครว่ามันคิดโครงการ
2: คนดูสนุกทุกไปอยู่ที่กรรมการ
6: ถูกต้องเลย
2: เขาก็เลยปล่อยให้แม่ชิวๆไปก่อนไง
6: ไม่เป็นไรเดี๋ยวตั้งสติ
2: แม่พี่กบเป็นไงบ้างฮะ
7: คือกบว่าผ่านมาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3แล้วใช่ไหมคะเป็นเทปที่3แล้วเราได้เห็นคนที่เราคิดถึงคนที่เราเคยเห็นอยู่บนเนี้ยมันเป็นรูปแบบรายการใหม่ที่คุณผู้ชมทางบ้านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่แล้วมันจะแข่งกันยังไงอย่างเงี้ยแต่กบมองว่ามันเป็นความอบอุ่นของครอบครัวเราเหมือนกันแล้วก็มันเป็นความสนุกอีกรูปแบบนึงแล้วที่สำคัญหวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็จะสนุกแล้วก็มีความสุขไปด้วยเหมือนกัน
2: มีใครที่พี่กบคิดถึงอีกไหม
7: กบเหรออ
2: ยากเจอใครอีกอยากเจอใครอีก
7: น้องอายอย่างเงี้ยรู้สึกเอ๊ะเด็กๆไข่ตุน
3: ไข่ตุน
2: ไข่ตุน
5: ตัวเล็กๆตอนนี้
7: ลูกเมียแม่ก็คิด
2: ถึงแม่ชอบแม่รอลูกกลับมา
7: คิดถึงแต่แบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ๊ะเขาโตกันแค่ไหนเพราะเห็นน้องอุ้ยโตจังเราก็อยากเห็นว่า
2: อยากเห็นพัฒนาการของเขา
7: ใช่อยากเห็นว่ารูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปแค่ไหน
2: บางคนเสียงแตกหรือยังนะ
7: เสียงแตกหรือยังนะ
2: พี่อยาก
7: เราอยากเจอเราอยากเห็นเราอยากได้คุยอยากรู้น้ำทิพย์ชีวิตเป็นยังไงบ้างหลังจากที่กลับไปคุณครูยังอยู่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค
2: ่
7: ะ
2: น่าสนใจน่าสนใจดูซิว่าจะมีลูกพี่กบมากี่คนนะพี่การเป็นไงบ้างสัปดาห์ที่3
8: สนุกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นมากๆกับบรรยากาศที่เหล่าบรรดาออลสตาร์ที่เคยผ่านรายการของเราเนี่ยกลับมาใหม่แล้วก็ได้เห็นว่าศักยภาพของหัวหน้าทีมแต่ละคนว่ามีการโน้มน้าวใจยังไงนะครับหรือว่าบางคนก็จากเขาสามารถเปลี่ยนจากอารมณ์น่าสงสารให้กลายเป็นหน้าหมั่นไส้ได้ในเวลาไม่กี่นาที
2: ร้านเขาจากไม่มีคนดูแบบดูเหมือนจะมีลูกค้าเยอะขึ้น
8: ถูกต้องและได้ลูกค้าตัวท็อปด้วยวันนี้นะครับสนุกมากครับ
2: ถามพี่แอ๊ดคณะกรรมการใหม่ในซีซั่นนี้
8: ครับผม
2: ถ้าพี่แอ๊ดเป็นผู้แข่งขันนะ
8: ครับ
2: อยากอยู่บ้านไหน
9: จริงๆผมรู้สึกว่าเลือกลำบากมากเพราะแต่ละคนเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆ
3: คุณเป็นคณะกรรมการดีอยู่แล้วครับ
2: นะฮะแต่ละบ้านเริ่มมีคาแรคเตอร์ของตัวเองชัดเจนไปที่บ้านมหาเศรษฐีของเราก่อนบ้านวิกลิเกบ้านวิกลิเกอำนาจเงินโอ้โหคุณมีสมาชิกถึง4คนด้วยกันตรงนี้
3: เยอะสุดเลยอ่ะ
2: คุณสายคุณโลตัสพี่ผู่นะฮะและน้องศิลาด้วยเป็นไงฮะบ้านเราเป็นไง
10: ก็ต้องบอกว่าพอเราฟอร์มทีมได้ไวเนี่ยเราก็จะมีเวลาเตรียมตัวได้ไวทีมอื่นๆตามให้ทันแล้วกันนะฮะ
3: ทำกันบ้านไปถึงเทปรอบชิงแล้วอะไรเงี้ย

0: เสียงก็พร้อมอ่ะไปที่บ้านพ็อปไอดอลบ้างน้องพีพี
1: ตอนนี้เริ่มเหงาแล้วค
0: ่
1: ะ
0: มีน้องเจ้านายหนึ่งคน
1: ใช่น้องเจ้านายก็บอกว่าเริ่มเหงาแล้วเหมือนกันเริ่มอยากมีพักมีพวกเข้ามาเพิ่มแล้ว
0: แต่ขอโทษนะมันดูเหงาจริงแหละเพราะซ้ายขวาคุณยิ้มสมาธิเยอะ
1: เริ่มตีคู่แล้ว
0: ไปบ้านเนี่ยค่ายทหารค่ายทหารพี่ข้าวตุ๋นเนี่ยนะโอ้โหมีทั้งนางงาม
2: ครับผม
0: ทั้งพี่เลี้ยงนางงามแล้วก็มีน้องน้องเล็กน้องเล็กอยู่
2: น้องเล็กนี่ที่จะเป็นอนาคตนางงามไงฮะ
0: โอ้ตกลงนี่คุณเปลี่ยนจากบ้านค่ายทหารเป็นบ้านนางงาม
2: คือทีมผมเนี่ยจะเป็นทีมที่หน้าตาดีที่สุดที่ร้องเพลงพอที่สุดครับ
0: เขามั่นใจอะไรวะ
3: นั่นน่ะพูดเก่งพูดการจริงอ้
0: าวบ้านบ้านนครชาตรีนครชาตรีบ้านคุณ
4: หนึ่งเดียวเท่านั้นและพร้อมต้อนรับสมาชิกใหม่ที่ทีมภูมิครับ
0: เฮ้ยมันมีอีกบ้านนึงที่เจ้าของบ้านตอนนี้เขายิ้มกลิ่นมากแต่ก่อน2สัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วเขาหงอยหงอย
3: หงอยหงอย
0: เขาเหี่ยว
3: อันนี้คือแฮปปี้เลยกับลูกทีมของคุณ
5: ดีใจมากๆเลยได้นัดมาริมานะครับมาประดับบ้านสปายเดี๋ยวรอดูได้เลยนะครับความอลังการความพ่นไฟความ
3: แต่ผมว่า
5: สงครามอ่ะสงครามอ่ะ
3: บ้านนี้พอเขามาแล้วเขาก็แอบน่ากลัวเหมือนกันบ้านนี้เขามา
0: เขารอมานานเนี่ยเขาได้นัดนัดเลยนะได้น้องนัดเลยนะไปที่บ้านอะคาเดมิกฮะโรงเรียนสอนการร้องเพลงนี่ฮะครูวินของเรา
6: จริงต้องบอกว่าเรามี2บ้านโยเวอะคาเดมี่เพราะผิงๆก็สอนอยู่กับวินนะคร
0: ับ อ๋อเหรอโอ๊ยตายแล้วตายแล้วมีสาขา2
6: ใช่แต่ว่ามันจะสู้สาขาใหญ่ได้ไง
1: โอ้ยดีไปเพื่อโดนด่า
0: คือคาแรคเตอร์เขาชัดเขานั่งข้างหน้าข้างหลังดูเป็นลูกศิษย์เขาอ่ะ
6: เออรู้สึกเขาไม่เราเขาเรียกว่าเราได้คนคุณภาพมาอยู่ในทีมแล้ว
0: น้องสปายกับน้องมี
3: ต้องบอกว่าเป็นบ้านที่คุณแม่ปลื้ม
0: เ
3: ออคุณแม่ปลื้มคุณแม่ไว้ใจ
0: คุณแม่มักจะส่งลูกๆอ่ะไปอยู่ที่บ้านน
1: ี้ไปอยู่ที่คุณครู
0: นะฮะเอาตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าแต่ละบ้านได้เริ่มก่อร่างสร้างตัว
3: ถูกต้องครับและในสัปดาห์ที่3นี้ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าออสตาร์ท่านใดจะมาปรากฏตัวบนเวทีแห่งนี้และจะร้องเพลงอะไรและเขาจะได้อยู่กับหัวหน้าทีมคนไหนถ้าพร้อมแล้วไปพบกับผู้แข่งขันท่านแรกกันเลยครับ

0: ับเอิร์นราชศักดิ์จากซีซั่น5
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผู้หันสิบสองคนสุดท้ายเลยนะฮะ
1: ครับผม
3: เป็นเพลงใจรักที่เพราะมากเลย
1: ขอบคุณครับ
0: เป็นยังไงอัปเดตชีวิตหน่อยออกจากรายการไปชีวิตเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นเยอะเลยครับมีงานเพิ่มขึ้นครับก็มีรายได้จากการร้องเพลงใช่ครับก็จากรายการนี้ครับ
0: แล้วได้เล่นลิเกไหมตอนนี้
1: ไม่ได้เล่นละครับ
0: ไม่ได้เล่น
3: ใช่ครับยาวๆเลย
0: ชีวิตมันคุ้นๆเหมือนใครบางคนนะมาตอนแรกบอกว่าอยากจะแบบเป็นพระเอกลิเกสร้างโรงลิเกเล็กหลังๆไม่ค่อยเล่นละลิเก
3: แล้วเป็นไงบ้างครับนอกจากการร้องเพลงทำอะไรอีกบ้างไหมครับ
1: ช่วงว่างๆก็อยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรก็เดี๋ยวนี้ก็ชอบกินแล้วก็ร้องเพลงให้พวกแมวแล้วก็พวกปลากัดอะไรเงี้ยฟังสมัคร
4: ฟัง
1: คร
4: ับ
5: เอ๊ะฟังแล้วแปลกๆนะ
6: งานอดิเรกตอนนี้ก็มีอยู่บ้านเลี้ยงนกเลี้ยงปลาร้องเพลงไปเงี้ยครับชอบกินชอบต่อเลโก้อันเล็กๆอ่ะซึ่งมันแบบใช้เวลาต่อทีนึงครึ่งค่อนวันเอามาปรับใช้ในการร้องเพลงเพราะว่าเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะสมาธิสั้นทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นการที่เราจะเอาเพลงหนึ่งให้อยู่เนี่ยมันจะทำได้ดีมากขึ้นครับซีซั่นที่มานะครับมาจากซีซั่น5ครับเข้าถึงรอบ12คนสุดท้ายครับความประทับใจจากการแข่งขันคราวที่แล้วนะครับก็มีเรื่องที่ได้ร้องคู่กับศิลปินนะครับคือตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบหลุดเข้าไปอีกโลกหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็สิ่งที่ได้รับจากซีซั่น5นะครับคนรู้จักเยอะขึ้นครับเวลาไปร้องเพลงที่ไหนก็จะมีคนทักใช่น้องเอิร์ธโกลเด้นซองไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจครับปกติไปร้องที่ไหนก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักคนทักมาจ้างงานด้วยครับก็มีงานเยอะขึ้นด้วยครับปัจจุบันนะครับเอิร์ธก็รับงานร้องเพลงทั่วไปครับส่วนใหญ่ก็เป็นฟิลงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่ครับที่เอิร์ธตัดสินใจกลับมาแข่งขันในเดอะโกลเด้นซองออลสตาร์นะครับเพราะว่าชอบร้องเพลงอยู่แล้วครับแล้วก็รักในการร้องเพลงก็รู้สึกว่าอยู่บ้านก็ไม่ได้ร้องให้ใครฟังอยู่แล้วฟังคนเดียวก็เลยคิดว่าถ้ามันมีโอกาสแล้วก็อยากจะมาออกอีกสักครั้งครับอยากฝากให้ติดตามเอิร์ธนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เอิร์ธด้วยนะครับ
0: เอาเดี๋ยวให้คณะกรรมการกล่าวต้อนรับครูใหญ่เลยดีกว่าฮะแม่ฮะ
7: ดีใจนะคะที่หนูกลับมาอีกครั้งนึงเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่เรียกว่าช่วยให้ทุกคนเนี่ยมีความมั่นใจช่วยให้ทุกคนได้ฝึกฝนแล้วก็กลับมาสู้ใหม่ถ้าหนูผ่านตรงนี้ไปชีวิตหนูก็จะสบายยินดีที่หนูกลับมาขอให้หนูโชคดีลูก
0: ขอบคุณแม่เมาครับคิดไว้บ้างไหมอยากอยู่บ้านไหนคิดไว้บ้างไหม
1: ไม่ได้คิดไว้เลยครับ
0: จริงเหรอ
1: ใช
0: ่ถ้าคุณไปอยู่บ้านลิเกผมจะแบบโอ้โหครบเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าโชคชะตาจะพาคุณไปอยู่กับทีมไหนนะฮะ
2: วันรุ่นหนึ่งครับอุปกรณ์เลยครับ
0: มาที่หัวขันท่านแรกของสัปดาห์นี้เลยนะฮะพ่อหนุ่มลิเกหน้ามนของเรานะตอนนี้เลือกเดินเส้นทางกันเป็นนักร้องเต็มตัวแล้วด้วยนะครับต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะได้อยู่กับทีมไหนนะฮะบ้านละครชาตรีน่าสนใจอยู่นะบ้านลิเกเนี่ยจะได้ลิเกเพิ่มอีกคนหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือจะเข้ากลมไหมแต่เป็นเด็กอย่างนี้ทีป๊อปก็ได้อยู่ทีป๊อปได้อยู่หรือจะส่งไปอยู่กับครูวินดีให้ครูวินสร้างความมั่นใจให้นะฮะ
3: น่าสนใจ
0: และน้องเอิร์ธได้ไปอยู่กับทีมทีม
2: วินครับ
0: เอ้า
2: ผมว่าเข้า
0: พี่วินมีอะไรจะบอกน้องไหม
8: คืออย่างแรกเลยนะครับคือวินเทรนมาเป็นโอเปร่าซิงเกอร
0: ์
8: เมื่อกี้เสียงหลบน้องแบบมีศักยภาพมาก
0: นี
8: ่เดี๋ยวแทนที่น้องจะแบบเราจะเอาให้น้องแบบรอบหน้าร้องแบบ

0: นี่เกย์จะกลายเป็นโอเปร่าไปซะแล้ว
1: แล้วก็อีกเรื่องนึงคือเมื่อกี้น้องบอกน้องชอบกินใช่ป่ะโหอยู่ทีมพี่อ่ะคิดว่าน้องจะออกไหมน้องไม่ออกอยู่แล้ว
0: เพราะที่สุดแล้วเอ้านะครับไปอยู่ทีมพี่เว
2: ไปเลยไปเลยเข้าอยู่
3: เป็นหัวหน้าทีมที่พูดได
4: ้อยู
3: ่พูดแบบจังหวะดี
5: คือเก่งอ่ะ
3: เออ
5: เก่งอ่ะ
6: สวัสดีครับ
1: ยินดีด้วยครับ
6: ยินดีด้วยครับ
7: เฮ้ยเมื่อกี้หนูคิดว่าจะเป็นหนูแล้วเนี่ย
3: ผมเปิด Academy เลยอ่ะอันนั้นน่ะเปิด Academy ได้เลยอ่ะ
2: เปิด Academy แล้ว Academy แล้ว
7: เจ้านายจะเย็นๆสิเดี๋ยวมันต้องมี
8: ซึ่งผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปสาวน้อยผู้เปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์และโชคชะตาจะพาเธอไปอยู่ทีมใดมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันครับ
7: คิดว่าเพลงเร็วไหม
5: นิดนึง
3: มามา

0: น่ารักอ่ะลูกสาว
1: น้องเพลง
2: โอ้โหสวัสดีครับน่ารักสดใสเหมือนเดิม
3: น่ารักสดใสเหมือนเดิม
1: จากซีซั่น7นะไม่ได้เจอกันแป๊บเดียวโตขึ้นเป็นกองเลยลูกนะตอนนั้นอยู่ในรอบไหนนะลูก36คนสุดท้ายปะ
4: ใช่ค่ะ
1: กลับมาครั้งนี้เป็นไงบ้างลูก
4: ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้กลับมาร้องที่เวทีนี้อีกครั้งค่ะ
1: โอ้ได้เห็นไหมเห็นลุงลุงป้าป้าไหมลูก
3: พี่พอพี่
1: ก็พอ
3: พี่ก็พอ
1: ได้ดูพี่ๆเขาไหมชอบใครเป็นพิเศษไหมชอบใครพิเศษไหม
4: พี่ถิ่งถิ่งค่ะ
1: อยากไปอยู่ที่ป๊อปอยากไปอยู่ที่ป๊อป
2: อ่ะแล้วไม่ชอบใครเป็นพิเศษไหมไม่มี
1: ตกใจเลยแล้วแวงเลยกลัวหลานหันมาแล้วบอกว่าพี่เกลือ
2: พี่เกลืออะไรเงี้ย
1: คุณจะไปเลือกเพลงนี้ลูกหนูเกิดทันเหรอ
4: ไม่ทันค่ะแต่ที่เลือกมาเพราะว่าอยากมาแจกความสดใสให้กับทุกคนค่ะ
1: รู้ไหมเป็นเพลงของศิลปินท่านไหน
4: ของวงพี่ๆสาวสาวสาวค่ะ
3: พี่ๆพี่
2: พี่พี
1: ่แล้วรู้ไหมใครเป็นแม่สาวสาวสาวรู้ไหม
4: ไม่รู้ค่ะ
1: รู้ไหมไม่รู้เหรอนู่นแม่สาวสาวสาวเนี่ยทั้งเลยนะฮะโอ้โห
3: คุณยายสาวสาว
1: คุณยายคุณยายนะฮะเป็นไงครับแม่เพลงนี้น้องกลับมาร้อง
5: ดีนะครับเพราะว่าเป็นเพลงของพวกลูกหลานอีฉัน
1: คือลูกร้องไว้แล้วหลานมาร้องต่อ
5: ใช่ค่ะมันเป็นการสืบทอดที่ดีนะครับเพราะว่าไม่งั้นเพลงพวกนี้ถ้าเผื่อเหมือนอย่างรายการถ้าเราไม่เอาเพลงพวกนี้มาร้องมันก็จะหายไปใช่ไหมครับ
1: เอาอยากให้แม่กบต้อนรับลูกสาวหน่อย
3: น้องเพลงจำได้เลยตอนนั้นก็ตัวประมาณนี้ตอนนี้ก็ตัวประมาณนี
6: ้เขาร้องเพลงพอมาก
3: ใช่หนูเป็นคนร้องเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ต้องชื่นชมว่าตอนนั้นที่เราสัมภาษณ์เราจำได้ว่าหนูไม่ได้เรียนร้องเพลงมาจากไหนแท้ได้ร้องเพลงเปิดหมวกนี่แหละใช่ไหมแล้วก็เราชอบในความสดใสเป็นธรรมชาติของน้องเพลงมากๆค่ะคราวนี้น้องเพลงมาร้องเพลงให้พวกเราฟังอีกทีแล้วก็ให้พี่ๆทุกๆคนได้ฟังด้วยวันนี้มีความสุขมากๆที่ได้ฟังน้องเพลงร้องเพลงอีกทีนะลูกนะแล้วตอนนี้ยังเปิดหมวกอยู่ไหมคะ
4: ยังเปิดหมวกอยู่ค่ะ
3: อยู่แถวไหนคะ
4: ตลาดน้ำอัมพวาค่ะ
3: นี่ตลาดน้ำอัมพวาแฟนๆแถวนั้นคงได้เจอแต่วันนี้คนทั่วประเทศจะได้ฟังหนูร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งดีใจนะลูกที่กลับมาฮะร้องเพลงให้พวกเราฟังอีกครั้งนะคะ
1: ขอบคุณที่ก่อนครับเดี๋ยวถามนิดนึงลูกจะออกจากรายการเราไปชีวิตเป็นยังไงบ้าง
4: ก็ตอนไปเปิดหมวกก็มีคนทักมาเยอะมากเลยค่ะว่า
5: เฮ้ยเขาทักแล้วเขาไม่หยอดตังค์เลยลูก
3: หยอด
2: ด้วยทักด้วยครับแม
4: ่แล้วก็บอกว่ามาจาก The Golden Song ใช่ไหมเขาก็มาถ่ายรูปเต็มเลยค่ะ
7: ทุกวันนี้หนูก็ยังเปิดหมวกอยู่ที่ตลาดน้ำอัมพวาค่ะเวลาประมาณ4โมงถึงประมาณ6โมงครึ่งค่ะหนูเคยมาแข่งขัน The Golden Song ซีซั่น7ค่ะหนูผ่านเข้ารอบ36คนค่ะเพลงสุดท้ายที่หนูร้องก็คือเพลงเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขงค่ะ

0: อนที่เข้ามาแข่งขันค่ะไม่คิดว่าจะได้มาไกลขนาดนี้ค่ะพี่ๆแต่ละคนก็คือตึงๆกันทั้งนั้นเราร้องอาจจะยังนะพี่เขาร้องแบบโหสุดยอดมากค่ะเอาแชมป์ไปเลยตอนที่ทีมงานโทรมาให้ไปรายการ The Golden Song All Star ก็คือรู้สึกว่าไม่คิดว่าพี่เขาจะติดต่อมาหาหนูค่ะเพราะว่า All Star ก็คือแบบพี่เก่งๆแต่ละซีซั่นคือเยอะมากแต่ไม่คิดว่าจะเลือกหนูค่ะคำว่า All Star ของหนูก็คือคนที่โดดเด่นในแต่ละซีซั่นค่ะถ้าความโดดเด่นของหนูที่หนูคิดก็น่าจะเป็นการเต้นแล้วก็ความสดใสค่ะเป้าหมายในซีซั่นนี้ก็คืออยากไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ความสามารถหนูจะทำได้ค่ะก็คืออยากหาประสบการณ์แล้วก็อยากกลับมาร้องอีกค่ะสำหรับนี้นะคะก็ต้องฝากป้าๆพี่ๆน้องๆนะคะช่วยให้กำลังใจหนูแล้วก็เอ็นดูหนูด้วยนะคะหนูทำสุดความสามารถเลยค่ะขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ
1: แล้วการกลับมาครั้งนี้เนี่ยเราได้เรียนร้องเพลงเพิ่มได้เตรียมตัวอะไรมาเพิ่มบ้างไหมคะ
0: ก็มีอย่างซีซั่นที่แล้วหนูก็มีคอมเมนต์ว่าต้องปรับเรื่องสอเสือหนูก็ไปฝึกมาบ้างแล้วค่ะ
2: โอ้เจ๋งมาก
0: น่าจะชัดมากขึ้น
3: ก็สอเสือชัดมากขึ้นบอกเลยว่าแต่ละทีมเนี่ยจะกำหนดเส้นทางชีวิตของหนูเลยนะ
1: ใช่
3: ถ้าหนูอยากเติบโตไปเป็นนางเอกลิเกบ้านนี้รออยู่แล้วนะหรือว่าถ้าอยากเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมนี่ทีสายทีป๊อปพี่ผิงผิงก็ได้ถ้าอยากโตเป็นนางงามแนะนำบ้านพี่

0: ตุลเนี่ย
1: ผมชอบบ้านนี้มากนะแนะนำอะไรไม่เกี่ยวกับโกตุลเลยไม่เกี่ยวเลย
2: เราไปเน้นแผงหลังเขาแผงหลังเขาแน่น

0: คนไข้กำลังหลับอยู่นะคะอย่าเพิ่งรบกวนคนไข้ตอนนี้เลยค่ะไม่ทราบเป็นอะไรกับคนไข้ค่ะ
1: สามีฉันเองค่ะเกิดอะไรขึ้นกับจ๋าคะ
2: โอ้จะอะไรอีกล่ะคงจะเมาแล้วก็ไปมีเรื่องกับพวกที่เมาด้วยกันนั่นแหละเดาไม่ยากหรอก
0: ผู้ชายคนนี้ค่ะเป็นคนพามา
1: ค่ะ
0: คนนี้ค่ะ
1: อ๋อ
0: เป็นคนพามา
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ดิฉันชื่อวังพาค่ะเป็นเมียของจ่าค่ะคุณพาจ่าเริงมาโรงพยาบาลเหรอคะ
3: ครับผมใช่ครับ
1: เกิดอะไรขึ้นกับจ่าคะ
3: ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับพอดีผมขับรถอยู่อ่ะยูดีจ่าเริงก็วิ่งตัดหน้ารถผมในสภาพที่เห็นอยู่นี่แหละครับ
1: โอ้สงสัยเป็นพวกไอ้เฮียโก้แน่ๆเลยดูดิตอนนี้มันซ้อมอย่างเงี้ยต่อไปมันคงฆ่าผัวฉันตายแน่ๆเลย
3: ผมว่าใจเย็นดีกว่านะครับ
0: โหยแม่เบาๆหน่อยสิล่อเสียงดังลั่นเนี่ยอายเขามั่งไหม
1: นี่คุณคนนี้เขาพาพ่อแกมาส่งโรงพยาบาลนะเป็นไรมึงก็ไม่รู้แบบ
0: ขอบพระคุณมากนะคะ
3: ไม่เป็นไรครับ
0: ทานโทษนะคะไม่ทราบชื่ออะไรคะ
3: ผมภูรีครับ
0: ภูรีคุณภูรีช่างมีน้ำใจจริงๆเลยนะคะดิฉันนวลจรีค่ะ
3: ครับ
0: นวลขอบพระคุณคุณภูรีมากมากเลยนะคะ
3: อู้ครับไม่เป็นไรครับใจเย็นแล้วกันนะครับ

0: เนี่ยรู้จักคุณพ่อนวลด้วยเหรอคะ
1: รู้จักสิครับจ่าเลิงนี่แกดังกว่าจะตายไปฮะ
0: คุณพ่อเล่นโชว์ตลกอยู่ที่พาเลทนะคะคุณเคยไปดูไหมคะ
1: เคยสิครับอันที่จริงเนี่ยผมเพิ่งออกมาจากพาเลทตอนเที่ยงคืนกว่าเอง
0: อ๋อเหรอคะ
1: เฮโก้นี่เป็นใครครับทำไมถึงทำร้ายคุณพ่อถึงขนาดนี้ด้วย
0: เรื่องพวกนักเลงสับถุนน่ะสนใจเลยค่ะ
1: ผมทำงานแบบคล้ายๆพาเลทครับก็เลยไปดูบรรยากาศเขาซะหน่อย
0: หลอกค้างงานอะไรคะ
1: นี่ครับนี่ครับนามบัตรของผมอะฮะความดีที่ออสการ์ครับผมมีอะไรก็ติดต่อผมไปได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ว่างๆเนี่ยผมจะมาเยี่ยมคุณพ่อคุณใหม่ละกันนะครับ
0: ยินดีค่ะ
1: นี่ครับงั้นไปนะครับ
0: เวลานะคะ
1: สวัสดีครับ

0: ีกแล้วเหรอหนีไม่พ้นเลยว่าเราคุณดูกระตูกันท่าทางโดนดูเฮ้ยสวัสดีค่ะคุณภูรี
1: สวัสดีครับอ๋อคุณนวลจรี
0: ค่ะวิดอกไม้สวยจังเลย
1: คร
0: ับขอบคุณนะคะที่เอามาให้นวล
1: คุณพ่อคุณพักอยู่ห้องไหนเหรอครับ
0: อ๋อคุณพ่อเหรอคะกลับบ้านไปแล้วค่ะ

0: ทำไมล่ะครับ
1: คือว่าท่านไม่อยากอยู่นะคะกลัวจะเป็นข่าวน่ะไอ้พวกหนังสือพิมพ์หนังสือดาราและการทีวีอะไรพวกนี้นะคะมันชอบขุดคุยเรื่องดาราอยู่แล้วเนี่ยดูสิคะนวลเองยังต้องใส่แว่นดำอำพรางใบหน้าเลยนะคะเกิดเป็นลูกดาราก็ลำบากเงี้ยละค่ะ
2: พี่จะมีทั้งพ่อยกแม่ยกเลยนะขอพบชยาหน่อยอย่างเงี้ยมาถึงพี่แต่งหน้าแล้วอะแต่งหน้าเสร็จแล้วขอหอมหน่อยขอจูบหน่อย
3: เราจูบเลยนะ
2: ก็จูบอ่ะก็จูบ
4: เคยหัวร้อนขนาดปาไม้คืออะไรพี่เอ
2: ไม่ได้ดั่งใจสวัสดีคือพี่น้อง
3: ไม่ดัง
2: เพราะว่านี้เลยอะ
3: เน
2: า
3: ะ
2: บ้างเลยเอมีข่าวหน้าหนึ่งแล้วนะมันโกหกมันหลอกลวง
5: พร้อมกับหอยเจ้า
6: อร่อยแถวนี้ของเราในวันนี้ไปกันที่ตรอก
5: โรงหมู
6: อร่อยจริงๆนะท่านผู้ชมผมบอกให้เลยนะ
7: นี่คือตำนานหอยทอดที่เปิดมากว่า100ปีนะครับ
8: ไม่อร่อยจริงนะเขาอยู่ไม่ได้หรอก100ปีอ่ะ
6: สมควรแล้วที่เขาเรียกออปากของตลาดผมอร่อย
9: เวลาที่เขาทำให้ปลาหมึกใช่ไหม
10: ปลาหมึกครับ
9: มันเด้งกรอบเนี่ยเขาทำยังไง
10: มันก็จะมีอยู่4เทคนิคด้วยกันเดี๋ยววันนี้มาลองทำดูนะครับช่วยทำให้ตัวเนื้อสัมผัสของปลาหมึกเนี่ยครับมันกรอบแล้วมันเด้งเมื่อเวลาคุณเคี้ยว
9: แต่วิธีการนี้จริงๆแล้วไปทำที่คั่วโลกเหนือหรือคั่วโลกใต้จะดีเพราะมันเย็นจัด
10: มันเย็นมาก
11: ลูกชุบสตรอเบอรี่ครับ
8: พอเคี้ยวไปจะมีเท็กเจอร์กรุบกรับกรุบกรับ
10: กรอบ
7: เพอร์เฟกต์มาก
9: มันอร่อยแตกต่างไปอีกแบบหนึ่ง
8: รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
11: โอ้ยอร่อย
5: ครัวคุณต๋อย
12: สัปดาห์นี้พาไปลองของอร่อยแถมสับที่เราคุ้นเคยกับเมนูยอดฮิตติดตามใน English on Tour ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
13: สวัสดีชาวรุ่นใหญ่จากเมืองโอตารุภูมิภาคฮอกไกโดนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่คลองโอตารุครับเป็นแลนด์มาร์คสุดโรแมนติกนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ก็ต้องห้ามพลาดกับถ่ายรูปที่มุมนี้เลยครับ
14: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาใครที่ชอบทานกุ้งแม่น้ำหรือว่าเมนูจากปลาแม่น้ำแล้วก็มีซีฟู้ดด้วยนะคะวันนี้ค่ะผมพามาเช็คอินกันที่ร้านเอกเนกค่ะ
15: ของตาบูชกันไหม
16: เอาเหรอ
15: ที่เลือกกล่องของม
16: ันนั่นเลย
0: ถ้าอย่างนั้นให้ผมไปเยี่ยมที่บ้านได้ไหมครับ
1: อุ๊ยอย่าเลยค่ะบ้านนวลไม่ค่อยสะดวกค่ะ
0: ว้าแล้วถ้าอย่างนั้นดอกไม้นี่จะว่ายังไงดีล่ะครับ
1: นวลก็รับไว้แล้วไงคะ
0: เพิ่นว่าผมมีธุระอยากจะคุยกับคุณพ่อคุณจริงๆนะครับ
1: คุยกับนวลก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันแล้วก็หาที่สงบสงบนั่งคุยกันจะได้สะดวกดีไหมคะ
0: ผมว่าคุณนวลอย่าขัดความต้องการผมเลยแล้วกันนะครับคือผมอยากจะคุยกับคุณพ่อคุณจริงๆนะครับคุณนวลครับ
1: ก็ได้ค่ะ
0: จริง
17: โอ้โหเบา
18: ๆนี่แสดงว่าไอ้เสียวิบูลเนี่ยมันไม่ได้ช่วยปกป้องพ่อเลยนะแถมยังรู้เห็นเป็นใจให้ไอ้พยับส่งพ่อไปให้คนของไอ้เฮียโก้มันซ้อมอีกนั้นดูส
17: ิเสียเนาะเขาคงทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเฮียโก้มันบุกถึงพาเลทเสียคงเกรงใจมันอ่ะโอ้ยทั้งตัวเลยเนี่ย
18: แล้วพ่อจะเอายังไงต่อเนี่ยจะกลับไปทำงานให้ไอ้เสียนี่อีกไหม
17: มันไม่มีทางเลือกเงินต้องหาใช้หนี้เขาใครอ่ะ
18: เอาไปดูนะ
1: เชิญค่ะคุณครูใช่ค่ะ
18: อุ๊ยพ่อจ๋าคุณภูรีผู้จัดการออสการ์ที่ช่วยพ่อเมื่อคืนนี้ค่ะ
17: อ
1: ชิญค่ะขอโทษนะคะบ้านหนูรกไปหน่อยนะคะคุณพ่อมาดีกว่าไหมคะเชิญข้างในดีกว่าค่ะ
16: สวัสดีค่ะคุณภูรี
0: สวัสดีครับ
16: โอ้พ่อพ่อไม่ต้องลูกละค่ะ
17: ขอบคุณครับที่ช่วยผม
16: ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับดอกไม้นะคะ
17: หลวมทั้งตัวเลยครับมาเล่น
0: แล้วทำไมไม่ไปนอนค้างโรงพยาบาลสักคืน2คืนล่ะครับ
16: โอ้ค้างคืนน่ะเหรอคะเราไม่มีเงินจ่ายค่าห้องค่ะตอนนี้ค่าโรงพยาบาลแพงจังเลยค่ะ
0: อ
16: ้
0: าวไม่ได้หลบนักข่าวหรอกเหรอฮะ
17: เราคงนักข่าวอะไรที่ไหนหรอครับผมไม่ได้ดังเหมือนแต่ก่อนนี้หรอกครับแทบจะไม่มีใครรู้จักแล้วล่ะครับ
0: แต่ผมคนนึงอ่ะครับที่ยังจำจ่าได้แล้วก็รู้เนี่ยนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยจ่าเคยเล่นให้ที่ออสการ
17: ์โอ้เคยครับแต่มันนานมาแล้วครับ
16: ตั้งแต่สมัยคุณกำพลสามีคุณปฐมายังบริหารอยู่นะคะ
17: ครับเออได้ข่าวว่ามีเรื่องมีราวอะไรกับพาเลทเหรอครับ
0: ก็พอดีมีปัญหานิดหน่อยฮะ
17: ถึงกับจะล้มกิจการเลยได้ข่าว
0: ไม่หรอกฮะยังไม่ปิดนะฮะยังไงผมก็ยังจะสู้อยู่นะฮะผมถึงได้มาชวนจ่าให้ไปเล่นให้ผมที่ออสการ์ไงฮะ
17: เห็นถ้าจะยากครับเพราะว่าเสียเขาสั่งห้ามตลกทุกคณะไปเล่นที่ออสการ์ครับ
0: แต่ยังไงผมก็ไม่ได้บังคับจ่าหรอกนะฮะถ้าเกิดว่าจ่าอยากจะทำงานกับผมแล้วก็ผมยินดีต้อนรับจ่าเสมอ
17: โอ้โหผมขอบพระคุณมากครับที่ยังเห็นคุณค่าในตัวของผมอยู่ครับ
1: ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวนวลจะช่วยพูดกับคุณพ่อให้รับรองค่ะคุณพ่อเนี่ยจะต้องไปเล่นให้คุณภูริออสการ์แน่นอนค่ะ
0: ดีครับถ้าเกิดคุณนวลจะช่วยพูดให้ครับผมจะยินดีมากเลยครับ
1: นวลจะพยายามค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวคุณภูมีธุระที่ไหนต่อหรือเปล่าคะนวลว่าเราไปหาอะไรทานกันดีไหมคะ
0: ปกติผมก็ทานที่ทำงานนะครับ
1: คุณภูมีร้านอร่อยแถวที่ทำงานหรอคะ
0: อ๋อไม่ใช่ครับเผอิญว่าเดี๋ยวผมต้องกลับไปทำงานที่ทำงานนะครับผมก็เลยถือโอกาสกินที่คาเฟ่ไปเลยครับผมว่าเอาไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันนะครับ
16: นวล
1: จะรอนะคะ
16: นวลไปดูพ่อสิได้ยินเสียงเรียกน่ะ
1: เห็นจะได้ยินเลย
16: แม่ได้ยิน
1: กูเบื่อ
0: ผมลาเลยแล้วกันนะครับ
16: ครับขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อเสนอของคุณเดี๋ยวฉันจะลองพูดกับจ่าดูค่ะใจจริงของฉันไม่อยากให้แกเล่นที่พาเลทหรอกค่ะ
0: ครับผมเข้าใจดีครับลาเลยนะครับ
16: ขอบคุณมากค่ะ
1: ไปเล่นที่คาเฟ่คุณภูรีอ่ะ
17: โหก็พ่อบอกลูกแล้วไงว่าไปเล่นไม่ได้เพราะเขาเป็นศัตรูกันแล้วเสียวิบูลย์เขาก็ห้ามไปเล่นที่นี่เด็ดขาด
1: โอ้ยเบื่อแล้วพ่อก็จะกลับไปเล่นที่พาเลสต่อแล้วไอ้ผัวเฮียนั่นมาลุมซ้อมอีกงั้นเหรอ
17: โถจะไปเล่นที่ไหนก็มันก็ตามไปจนได้แล้วพวกเฮียโก้ยังไงก็โดนซ้อมอยู่นั่นแหละทำไมนะทำไม

0: ไมถึงอยากให้พ่อไปเล่นที่นี่นัก
1: โอ้พ่อไม่เห็นหรอคุณภูรีนะก็ดูดีกว่าพวกพาเลสตั้งเยอะ
2: นางนวลนี่ที่แกอยากให้พ่อแกเข้าไปเล่นนักหนาเนี่ยเพราะว่าคุณภูรีดูดีใช่ไหม
1: เปล่าหนูหมายถึงออสการ์น่ะก็มีหน้าต่ำเหมือนพาเลสเขาว่าก็ดูมีระดับกว่ากันตั้งเยอะเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดว่าพ่อไปเล่นให้เขานะไม่แน่อีกหน่อยพ่ออาจจะกลับมาดังได้เหมือนเก่าถ้าพ่อมัวแต่งอมอยู่กับพาเลสนะวันก็มีแต่ตกต่ำลงทุกที
2: นวลพูดอะไรระวังปากหน่อยนะ
1: ก็หนูพูดความจริงนี่สภาพแวดล้อมมันถอยมันก็พอทำให้เราดูถอยไปด้วย
2: นี่แกกำลังว่าพ่อแกใช่ไหม
1: หนูไม่ได้ว่า

0: พ่อจ๋าพ่อจะไปฟังมันนะจ๊ะ
1: จริงของมันยิ่งเลือดยิ่งตกต่ำ

0: ฉากเด็ดที่คนพูดถึง
1: เนี่ยน่ะเหรอนกนภาม
2: ึงมองเนี่ยกูจะกินกูจะกินวันนี
0: ้สู่ความบันเทิงระดับตำนาน
3: รู้ก็รู้อ่ะหญิงฉันตามชัดๆก่อน
2: อย่าดูกู
0: การแสดงทำถึงจึงแบบไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธ
4: ิ์กันเกียดเกียดฉันกูปันกูก็ลูกพญานาคหมื่นมึงจะให้กูเงียบปากหรือ
0: รวมคลังละครฮิตมากกว่า500เรื่องดูแบบเต็มอิ่มปาทุกบทบาทสาดทุกอารมณ์ที่3 plus
5: พบกับรายการ The List อัศจรรย์ความรู้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธหลังรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ
6: เอาใจสายพิซซ่าเลยค่ะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะหน้าแปลกใหม่อย่างเช่นสตอใบเหลียง
7: ไปต่อด้วยสตรีทฟู้ดไทยจีนระดับมิชลินก๋วยเตี๋ยวต้มยำแซ่บๆก็มี
8: และปิดท้ายด้วยคาเฟ่มูดดีมาก
7: ลูกไปอยู่
9: เอาพิซซ่ากลับไปแล้วครับ
8: เอา
6: หน้า
8: ห
6: มดเลยหมดเลยน้ำมูกของมาสมันชิ้นนึงได้
7: ไม่แบ่งเลยไม่ได้ด้วยอ่ะ
10: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจันนี้8นาฬิกา25นาที
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ผู้หญิงนี่ก็เหมือนกันหมดนะไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจตัวเอง
13: คงรักทัศิกาจริงเหรอคะเ
14: จ้าพี่ทัศิกาเป็นตัวการันตีนางจะนำพาไปที่หมักมาสู่กาศิแล้วก็จะนำไข่ใหญ่มามาสู่เจ้าพี่จนถึงชีวิต
12: ชีวิตต้อง
15: ละครดังข้ามเวลาดังดวงหฤทัยพรุ่งนี้ 9:30 นาทีตอนแรก
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ยังไงคะถูกใจไหมคะนี่
17: กว้างจังค
16: ่ะกว้างขวางมากคุณนิดดูนี่ทำอาหารกินเองก็ได้นะมีเตาไฟฟ้าตั้งสองหัวเนี่ยแล้วทำอาหารเสร็จแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้นี่โต๊ะกินข้าวโอ้ใหญ่โตกว้างขวางนี่มีเพื่อนมาก็เลื่อนออกมาอีกก็ได้นะคะอยู่ไหนคะแล้วก็นี่เลื่อนกลับไปเก็บก็ได้
17: เข้าใจแล้ว
16: นี่นี่มาดูนี่ค่ะนี่โต๊ะเครื่องแป้งเป็นยังไงคะสวยไหมคะโอ้โหนี่หินอ่อนอย่างดีเลยนะคะ
17: อ
16: ัน
17: นี้เวิร์ค
16: ค่ะโอ้โหนี่เดี๋ยวพาไปดูห้องแล้วตัวนิดแบบนี้มันเองห้องน้ำนี่นะคะหินอ่อนนะพื้นปูหินอ่อนแล้วมีอาบน้ำด้วยพร้อมนะคะ
17: ค
16: ่
17: ะ
16: เต้นนี่ค่ะแล้วจากห้องน้ำนี่นะคะทะลุมานี
17: ่มีอาบน้ำ
16: ห้องนอนเป็นไงใหญ่อลังการไหมคะโอ้โหสบายมากเห็นประตูนี่ไหมนี่เปิดออกมาเป็น
17: กูสมบัติ
16: ห้องโถงมาสักครู่นี้ล่ะค่ะนี่ไงคะคุณนิดนี่เดี๋ยวนะวุ้ยเอาเพื่อนมากี่คนก็ได้แอร์นี่อยากให้บอกเย็นฉ่ำจัมโบ้เอมากเจ๊เนี่ยนะดูแลอย่างดีเลยอู้ที่นอนนี่นะคะที่นอนนี่นะคะเดี๋ยวเจ๊จัดการให้คนเอาผ้าปูที่นอนเอาอะไรมาให้นะเป็นไงพอใจไหมคะ
17: พอใจมากค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมีโต๊ะเครื่องแป้งอันนี้อันข้างนอกแล้วก็

0: ามพอแล้วล่ะค่ะ
1: โอ้นี่ตกลงเหตุผลที่เช่าห้องเจ๊เนี่ยเพื่อการปลอมตัวอย่างเดียวเลยเหรอคะ
0: ถูกต้องที่สุด
1: โอ้โหนี่คุณนิดถามจริงเถอะ
0: ค
1: ุณนิดนี่บอกเจ๊ได้ยังว่าร้องเพลงอยู่ที่ไหนที่ไหนนะที่ไหนนะเจ๊ถ่ายมาเจ๊ถ่ายแล้วกันงั้นเจ๊ขอถ่ายว่าร้องอยู่ห้องอาหารโรงแรมแถวนี้แง่เลยใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: ว้าอย่างนั้นก็คอฟฟี่ช็อปไปเลย
0: ก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละค่ะ
1: โอ้แหมมันเดายากทั้งโซนนี้มันก็ไม่คอฟฟี่ช็อปห้องอาหารโรงแรม
0: นิดว่าเจ๊อย่าเดาเลยนะคะเพราะเจ๊ต้องคาดไม่ถึงแน่ๆเลยเอาเป็นว่าตกลงนิดเช่าห้องนี้ค่ะ
1: อ้าวตกลงใช่ไหมคะโอเคนะอย่างนั้นห้องนี้เนี่ยเจ๊เอาราคาตามที่ตกลงแล้วกันเจ๊ลดให้3
0: สามเปอร์เซ็นต์ได้เหรอ
1: โอ้เจ็ดเด่นเนี่ยเจ๊เนี่ยเหรออย่างเจ๊เหรอลด3เปอร์เซ็นต์กำลังคิดว่าจะ35หรือ30ดีตัดสินใจแล้ว30นะ
0: แค่30ก็เต็มที่แล้วล่ะเจ๊ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะยินดีค่ะคุณนิด
0: วันนี้เลยนะ
1: เอาวันนี้เลยเหรอ
0: ค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ได้ถ้าเอาวันนี้นะเดี๋ยวเจ๊จัดการสั่งเด็กได้ขึ้นมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยซะอีกทีนึงที่นอนหมอนมุ้งเดี๋ยวจัดการปูให้อย่างดีคุณนิด
0: ขอบคุณค่ะ
1: นะคะเดี๋ยวลองมาก่อนฝุ่นมันเยอะมาก่อนนะเดี๋ยวเจ๊จัดการให
0: ้โอ้โ
1: หถ่ายเลยเอาที่ต้องทิชชู่มาใส่ให้ในห้องเรียบร้อยเลยดีไหมคะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: นะคะคุณนิดอยากว่าอะไรบอกเจ๊นะนี่เจ๊ไม่อยากจะบอกห้องนี้เจ๊ปิดเอาไว้เนี่ยนะอุ้ยได้ทั้ง3-4เดือนเจ๊ไม่ให้ใครเช่าเลยไม่ถูกใจจริงๆเจ๊ไม่ให้นะ
0: เจ๊น่ารักถึงแล้ว
1: ดีใจอยากได้คนดีๆมาเป็นเพื่อนเพื่อนบ้านด้วยกันไง
2: นี่แม่จะพูดยังไงที่จะบังคับให้ในภูนี่มันเลิกทำคาเฟ่ซะได้นะแม
3: ่ด่าเช้าด่าเย็นค่ะคุณแม่ด่าเข้าไป
2: แม่ก็ด่าอยู่นะลูกแต่ว่ามันดื้อมันไม่ยอมฟังเลยอ่ะดูสิแม่กุ้มใจวันละร้อยหนเลยนะ
3: โธ่คุณแม่คะอย่าเพิ่งกลุ้มใจเลยนะคะหญิงน้อยพิมพ์เนี่ยนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันกับคุณแม่อีกแรง
2: ยังไงเหรอหนู
3: ตอนนี้นะคะพิมพ์วางแผนให้เพื่อนๆ นะคะตีจากไปทีละคน2คนเพื่อให้ในภูรู้สึกตัวค่ะคุณแม
2: ่ดีๆแล้วรู้สึกตัวบ้างไหมลูก
3: หุ้ยตอนนี้เหรอคะ
2: เริ
3: ่มรู้สึกตัวแล้วล่ะค่ะคุณแม่ขาตอนนี้คิดว่าอีกไม่นานนะคะในภูจะต้องลาออกแน่นอนค่ะคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูจะจัดการมา
4: ไอ้พิมพ์ทำไมถึงหอมมาถึงที่เนี่ยฮะ
3: ก็ฉันก็จะมาดูราศีอาเซียสักหน่อยนะสิไม่เลวนะต่อไปที่คอเนี่ยก็ต้องใส่ทองเส้นโตๆแล้วก็ไว้หนวดตะแปะที่คางสักเส้นไว้พุงสักหน่อยแล้วก็ที่ฟันเนี่ยก็ต้องเลี่ยมทองด้วยนะเดี๋ยวไปฟันสิ
4: น ี่แน่นี่เป็นเรื่องอะไรของเธอเดี๋ยวฮะ
3: เอ้าก็จะได้ให้สมฐานะของผู้จัดการคาเฟ่ไงล่ะ
2: เอ๋คุณแม่คะยิ่งพูดยิ่งน่ารังเกียจนะคะคุณแม่ดีสมน้ำหน้าเพื่อนๆก็จะได้เลิกคบสักที
4: บอกมาสิว่าเพื่อนๆที่ไหนเลิกคบ
3: ไม่มีไม่มีอะไรหรอก

จันทร์ที่8มิถุนายนแรม8ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569วันนี้เป็นวันธรรมสวนะ

กิเลสพร้อมจะเกิดทุกเวลานาทีเราจึงต้องพร้อมรับมืออยู่ตลอดเวลาสติที่ต่อเนื่องและปัญญาจะช่วยให้เรารับมือกับกิเลสได้พระอาจารย์ชยสาโร

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่วันนี้เราพบกันจันทร์ที่8มิถุนายน2569อยู่กับดิฉันเจนสัมปจันจรงวัฒน์ค่ะเริ่มต้นเช้านี้พาไปที่สุรินทร์ก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้มีลมกระโชกมาอย่างแรงทำเอาบ้านไม้2ชั้นเนี่ยพังลงมาทับ2ตายายได้รับบาดเจ็บวงจรปิดจับภาพวินาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้ค่ะจับตาดูตรงต้นไม้ให้ดีนะคะจะเห็นว่ามีบ้านไม้ซ่อนอยู่แล้ววินาทีที่ลมกระโชกมาอย่างแรงจู่ๆบ้านไม้ที่อยู่ตรงนั้นก็หายวับไปกับตาเพราะว่ามันพังลงมากองอยู่ที่พื้นแล้วค่ะคุณผู้ชมมีหนำซ้ำซากปรักหักพังยังทับคุณตาสมัยวัย75ปีและคุณยายกิมพวยวัย67ปีเอาไว้ข้างใต้อีกต่างหากเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงต้องเร่งช่วยเหลือตายายออกจากซากบ้านนะคะซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีสามารถนำส่งโรงพยาบาลได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเกือบ 4:00 น.เมื่อวานนี้ที่บ้านบุญนาเยิงบนแสลงพันธ์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ด้านของเพื่อนบ้านคุณแนนค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้านเห็นฝนตั้งเขามาแต่ไกลๆแล้วไม่กี่นาทีต่อมาเห็นลมพายุหมุนพัดกระโชกมาอย่างแรงทีแรกบ้านของตายายเนี่ยก็โยกไปโยกมาแต่พอลมมารอบสองเนี่ยแรงกว่าเดิมอีกทีนี้บ้านถล่มลงมาเลยทันทีก็เลยรีบวิ่งไปดูเห็นบ้านลงมากองกับพื้นข้าวของพังเสียหายระเนระนาดแล้วตายายก็อยู่ใต้ซากบ้านแล้วก็เลยรีบร้องเรียกให้คนมาช่วยแล้วก็แจ้งกู้ภัยค่ะเบื้องต้นคุณตาสมัยมีอาการเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงเนื่องจากถูกไม้ทับนะคะส่วนคุณยายกิมพวยขาซ้ายผิดรูปตอนนี้แพทย์กำลังดูแลอาการอย่างใกล้ชิดขณะที่ทางด้านผู้ใหญ่บ้านบุญนาเยิงคุณวิรพรบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากและไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นก็เลยอยากเตือนใครที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่แข็งแรงให้ระมัดระวังซ่อมแซมให้แข็งแรงค่ะเพราะว่าฤดูฝนปีนี้พายุมันมาค่อนข้างแรงจริงยังมีตายายอีกคู่แต่ว่าคู่นี้อยู่ที่บุรีรัมย์นะคะถูกช้างป่าบุกกระท่อมกลางดึกตกใจกลัวสุดขีดค่ะมารู้ตัวอีกทีก็คือปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แล้วโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองขึ้นไปได้ยังไงนี่เป็นคลิปที่ชุดผลักดันช้างป่าดงใหญ่ในอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ถ่ายเอาไว้ได้ขณะที่เข้าไปช่วยเหลือคุณตาสยามกับยายประภัยสองสามีภรรยาชาวบ้านหนองเสม็ดที่พากันหนีช้างป่าขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ด้วยความกลัวค่ะคุณยายประภัยเนี่ยเล่าบอกว่ากระท่อมที่เกิดเหตุเนี่ยสร้างเอาไว้นอนเฝ้าวัวตอนกลางคืนซึ่งคืนเกิดเหตุนอนๆอยู่ก็รู้ว่ากระท่อมมันเขย่าแรงมากพอลุกขึ้นมาดูก็ตกใจสุดขีดเพราะเจอช้างป่าตัวเบ้อเร่อเลยรีบตะโกนบอกสามีว่าช้างมาช้างมาแต่ว่าสามีก็ดันหูไม่ค่อยดีอีกเลยสื่อสารกันลำบากแต่พอต่างคนต่างหันไปเห็นว่าเป็นช้างเท่านั้นแหละก็พากันปีนขึ้นต้นไม้ที่มีอยู่ต้นเดียวตอนนั้นก็เอากระสอบข้าวสารที่เพิ่งใช้บัตรคนจนซื้อมาให้ช้างกินถ่วงเวลาไปก่อนแล้วก็รีบหนีขึ้นต้นไม้เอาจริงๆตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าขึ้นไปได้ไงเหมือนกันทั้งที่ต้นไม้เนี่ยก็ขึ้นไม่เป็นแล้วพอตั้งสติได้ก็โทรหาชุดผลักดันช้างให้มาช่วยจากนั้นประมาณ20นาทีเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยไล่ช้างแล้วก็ช่วยเอาตายายลงจากต้นไม้นะคะคลิปนี้ถูกเอาไปแชร์กันในโลกโซเชียลด้วยค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็มีชาวเน็ตเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยแต่ส่วนใหญ่ก็บอกว่าถ้าต้องเจออะไรแบบนี้ก็คงทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันสลับมาดูความคืบหน้าคดีน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะมีรายงานว่าน้องชายเสี่ยตือคอสโมรับทราบข้อกล่าวหาแล้วค่ะร่วมการปลอมปนน้ำมันกับทาง DSI ซึ่งนี่ก็เป็นการเข้ามอบตัวก่อนกำหนดนัดของ DSI นะคะคุณธิติพัชร์ โชติเดชาชัยนาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีในคดีคลังน้ำมันอ่างทองซึ่งทางกรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกนายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีน้องชายของนายสมบูรณ์สุขเจริญไกรศรีหรือที่รู้จักกันในวงการว่าเสี่ยตือคอสโมให้มาเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่8มิถุนายนซึ่งก็คือวันนี้นะคะแต่ปรากฏว่านายสุรัตน์เนี่ยได้ชิงเข้าพบพนักงานสอบสวนและรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในความผิดฐานร่วมการเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรา10และกระทำการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายมาตรา25วรรค1ตามพรบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2543โดยทาง DSI พบว่านายสุรัตน์เนี่ยเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการบริหารจัดการธุรกิจน้ำมันของบริษัททริเลียนปิโตรเลียมเทรดดิ้งจำกัดที่จังหวัดอ่างทอง

โดยพบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงนายสุรัตน์ด้วยวิธีการนิติกรรมอำพรางส่วนคดีผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7หรือว่าโรงกลั่นทั้ง6รายทาง DSI ได้ออกหมายเรียกให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่11และ12มิถุนายนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาฐานเป็นผู้ค้าน้ำมันที่ทำการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดซึ่งเป็นผลมาจากการตรวจสอบใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือ166ฉบับของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7หรือว่าโรงกลั่นทั้ง6แห่งซึ่งทางคุณทิติพัฒน์ก็ย้ำนะคะว่ากรณีที่ผู้ค้ารายใดที่ถูกกล่าวหาดำเนินคดีตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์จะระงับจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเวลาที่ถูกกล่าวหาดำเนินคดีทุกรายจนกว่าผลการพิจารณาในชั้นศาลจะเสร็จสิ้นและคุณทิติพัฒน์ยังบอกด้วยนะคะว่านอกจากนี้แล้วทางทีมสุดซอยจะมอบเอกสารหลักฐานใบกำกับการขนส่งของทั้ง6ผู้ค้าให้คณะอนุกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบและขยายผลว่ามีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่โดยจะดำเนินคดีตามหลักฐานบนข้อกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาซึ่งจากนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของ DSI ในการนำผู้ที่ถูกกล่าวหาเข้าสู่กระบวนการในขณะที่ทางชุดสุดซอยเองก็จะยังดำเนินการตรวจสอบต่อเนื่องและถ้าหากพบข้อมูลหลักฐานอื่นเพิ่มเติมก็จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะต่อกันที่ปฏิบัติการของตำรวจสอบสวนกลางนะคะบุกไปจับชาวรัสเซียที่ลักลอบเปิดคลินิกเสริมความงามในวิลล่าหรูที่จังหวัดภูเก็ตค่ะยึดของกลางเป็นยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้จำนวนมากโดยทางตำรวจสอบสวนกลางสืบทราบนะคะว่าชาวต่างชาติลักลอบเปิดคลินิกเสริมความงามในวิลล่าแห่งหนึ่งในตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตจึงทำการรวบรวมพยานหลักฐานจนพบว่ามีบริการเสริมความงามด้วยการฉีดหน้าจริงจึงขอศาลอนุมัติหมายค้นโดยมีทางเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมตรวจสอบด้วยค่ะสำหรับผลการตรวจค้นพบอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องมือทางการแพทย์ยาและเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเสริมความงาม32รายการรวม130ชิ้นมูลค่ากว่า 600,000 บาทซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจคนนะคะก็มีหญิงสาวชาวต่างชาติกำลังรับบริการเสริมความงามอยู่ด้วยเบื้องต้นมีหญิงชาวรัสเซียอายุ45ปีที่แสดงตัวเป็นเจ้าของวิลล่าแต่พอสอบถามถึงใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมกลับไม่สามารถนำมาแสดงได้ค่ะซึ่งหญิงชาวรัสเซียก็ยอมรับว่าตัวเองไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมส่วนยาอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนได้ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศรัสเซียดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์โดยผลิตภัณฑ์ไม่ได้ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตและขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาและได้ส่งตัวพร้อมของกลางดำเนินคดีตามกฎหมายที่สภ.ถลางเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันบ้างนะคะบรรดาผู้รับสมัครเลือกตั้งเนี่ยก็ลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างเข้มข้นขณะที่ผลสำรวจของนิดาโพค่ะก็พบว่าทางคุณชัดชาติยังคงเป็นตัวเต็งนะคะที่ผลสำรวจดูแล้วจะทิ้งห่างคู่แข่งแบบนำโด่งเลยค่ะศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาโพเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องโค้งแรกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม69ระหว่างวันที่2ถึง4มิถุนายนที่ผ่านมาจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตซึ่งคำถามถามถึงแนวโน้มของคนกรุงเทพในการเลือกผู้ว่ากทมนะคะก็ปรากฏว่าคุณชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้สมัครในนามอิสระนำโด่งมาเป็นอันดับ1ที่ร้อยละ 67.3 อันดับ2ร้อยละ 10.2 ระบุว่ายังไม่แน่ใจและอันดับ3ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครจากพรรคประชาชนอยู่ที่ร้อยละ 8.2 อันดับ4คุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขร้อยละ 7.3 และอันดับ5คุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ร้อยละ 3.1 ค่ะและเมื่อเจาะลงไปตามกลุ่มเขตก็พบว่าคุณชัชชาติมีคะแนนความนิยมมาเป็นอันดับ1ในทุกกลุ่มเขตและทิ้งคู่แข่งคนอื่นๆพอสมควรนะคะอย่างโซนกรุงเทพเหนือซึ่งจะมีเขตดอนเมืองลาดพร้าวหลัก4จตุจักรบางซื่อคุณชัชชาตินำมาเป็นอันดับ1ร้อยละ 70.56 ขณะที่ดร.โจชัยวัฒน์ตามมาห่างๆอยู่ที่ร้อยละ 9.39 ค่ะส่วนเมื่อถามถึงแนวโน้มของคนกทม.ในการเลือกสก.ปรากฏว่าอันดับ1ร้อยละ 29.1 ระบุว่าเป็นผู้สมัครอิสระอันดับ2ร้อยละ 26.5 ระบุว่าเป็นพรรคประชาชนและอันดับ3ร้อยละ 18.35 ยังไม่ตัดสินใจนะคะและเมื่อเจาะลงไปตามกลุ่มเขตก็พบว่าผู้สมัครสก.ที่ลงในนามอิสระมีคะแนนนำในทุกกลุ่มเขตตามมาด้วยผู้สมัครสก.จากพรรคประชาชนค่ะขณะที่ถ้าเราไปดูบรรยากาศการหาเสียงของบรรดาผู้สมัครก็ลงพื้นที่กันอย่างเข้มข้นเลยนะคะอย่างเช่นคุณชัชชาติผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9เมื่อวานนี้นำทีมกรุงเทพทำงานไปหาเสียงที่เขตบึงกลุ่มบางกะปิชูนโยบายเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตก็บอกนะคะว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดของเมืองในอีก4ปีข้างหน้าซึ่งหัวใจสำคัญก็คือการขับเคลื่อนบริษัทขนาดใหญ่ราว 1,400 แห่งและกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME กว่า 500,000 รายให้เดินหน้าควบคู่กันไปได้เพราะต่าง

ก็มีการจ้างงานกลุ่มละประมาณ3ล้านคนโดยทางทีมกรุงเทพทำงานได้เตรียมแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระดับเส้นเลือดฝอยผ่านการสร้างแพลตฟอร์มกทมเป็นศูนย์กลางรวบรวมผู้ให้บริการระดับชุมชนอย่างช่างซ่อมแอร์หรือว่าช่างประปาสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในโซนเดียวกันได้อย่างตรงจุดพร้อมทั้งเตรียมจัดตั้งศูนย์ One Stop Service และคลินิก SME เพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากในการขอใบอนุญาตสำหรับกิจการร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็โฮสเทลนะคะและอีกประเด็นสำคัญก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงโดยจะเดินหน้ากระจายสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่อีกอย่างน้อย6แห่งขนาด10ไร่ขึ้นไปให้ครอบคลุมทั่วกรุงเทพค่ะนอกจากนี้คุณชัชชาติยังได้พูดถึงผลสำรวจนิดาโพด้วยบอกนะคะว่าก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจแต่มองว่าผลโพเนี่ยไม่ได้สะท้อนเรื่องการหาเสียงแต่สะท้อนผลงานที่ทำในช่วง4ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นจะยังประมาทไม่ได้ค่ะส่วนทางด้านคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือว่าดร.โจผู้สมัครผู้ว่ากทมของพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ไปหาเสียงที่ตลาดอตก.จตุจักรนะคะไปพร้อมกับคุณอภิวัฒน์ด่านศรีชาญชัยผู้สมัครสก.เขตจตุจักรก็ไปนำเสนอนโยบายการส่งเสริมพื้นที่การค้าขายและหวย SME กทม.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมปัญหาการจราจรและปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่เขตจตุจักรด้วยและแน่นอนว่าดร.โจก็ต้องพูดถึงเรื่องผลโพที่ยังเป็นรองค่ะบอกว่าตนและผู้สมัครสก.ทุกคนจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่และดีที่สุดแล้วก็คิดว่าโพลที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือผลที่จะออกมาในวันที่28มิถุนายนและยังหวังว่ากลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะให้โอกาสพรรคประชาชนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอนาคตของกรุงเทพที่แตกต่างจาก4ปีที่ผ่านมาและขอให้ติดตามแคมเปญการหาเสียงที่แต่ละเฟสจะออกมาเรื่อยๆผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆค่ะขณะที่ถ้าเรามาดูทางด้านคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามอิสระเบอร์14เมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ตลาดอตก.เหมือนดร.โจนะคะแต่ว่าไปในช่วงบ่ายบรรดาพ่อค้าแม่ค้าให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะมีการชูนโยบายจับคู่กู้เงินซึ่งทางคุณมลิกาบอกว่าเป็นนโยบายที่เคยทำเมื่อปี62ตอนที่เป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์แล้วประสบความสำเร็จแต่ไม่มีใครนำมาต่อยอดจึงคิดจะรื้อฟื้นเพื่อให้คนกรุงเทพเนี่ยเข้าถึงโครงการโดยเฉพาะ SME ในกรุงเทพค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการชูนโยบายการขยายสินค้าเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์โดยเธอบอกนะคะว่าถ้าผู้ว่าชื่อมาริกาจะจัดทำแพลตฟอร์มเองโดยมีกทม.เป็นเจ้าภาพและโครงการนี้จะผุดขึ้นภายใน3เดือนเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าส่วนต่าง 25% ให้กับแพลตฟอร์มใหญ่ๆที่เป็นของต่างประเทศแล้วเธอก็อ้อนขอคะแนนเสียงกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะบอกว่าขอโอกาสคนคิดนอกกรอบได้เข้าไปทำหน้าที่ผู้ว่ากทม.แล้วก็ย้ำว่าโครงการที่เธอเสนอจะเห็นหน้าเห็นหลังภายใน3เดือนเพราะเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องยากค่ะต่อกันที่อีกสนามเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น28มิถุนายนนี้แล้วก็น่าจับตาเหมือนกันนะคะก็คือการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาค่ะซึ่งก็มีการหาเสียงและนำเสนอนโยบายกันอย่างคึกคักทีเดียวอย่างล่าสุดกลุ่มเรารักพัทยาซึ่งนำโดยคุณประเมศงามพิเชษผู้สมัครนายกเมืองพัทยาหมายเลข2ก็เปิดเวทีปราศัยแถลงนโยบายนะคะพร้อมกับเปิดตัวผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตรวม24คนซึ่งก็มีประชาชนมาร่วมกันฟังแถลงนโยบายเยอะเลยค่ะโดยคุณประเมศซึ่งเป็นอดีตนายกเมืองพัทยาก็ประกาศเดินหน้าสานต่อการพัฒนาเมืองภายใต้วิสัยทัศน์ Better พัทยาเพื่อยกระดับพัทยาสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลและมาพร้อมกับสโลแกนทำจริงทำแล้วทำต่อโดยจะขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์3เป้าหมายหลัก33นโยบายครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการเมืองอย่างเช่นการผลักดันพัทยาสู่เมืองแห่งสากลการจัดตั้งป๊อปอัพไนท์มาร์เก็ตส่งเสริมรายได้ประชาชนการพัฒนาเมืองสู่ศูนย์กลางการประชุมและนิทรรศการระดับสากลหรือว่าไมซ์ซิตี้การผลักดันเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโกการส่งเสริมกรีนทัวริซึมการยกระดับสู่เวลเนสเดสติเนชั่นและการพัฒนาเกาะล้านเป็นต้นแบบ City of Insurance รวมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุตลอดจนการมุ่งสร้างเมืองอัจฉริยะโปร่งใสและมีส่วนร่วมโดยจะผลักดันระบบพัทยา Open Data เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดเกมรุกของกลุ่มเรารักพัทยาค่ะสำหรับผู้สมัครชิงชัยนายกเมืองพัทยานอกจากคุณประเมศอดีตนายกเมืองพัทยาแล้วก็ยังมีคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรจากพรรคประชาชนได้หมายเลขหนึ่งและคุณศักดิ์ชัยแตงห้ออดีตอธิบดีกรมการปกครองจากกลุ่มพัทยา2030ได้หมายเลข3นะคะซึ่งสำหรับการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาจะแบ่งออกเป็น4เขตเลือกตั้งครอบคลุม4ตำบลมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 82,736 คนกำหนดเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะ
ปิดท้ายเบรกนี้กันที่ระยองนะคะนักท่องเที่ยวยังคงตื่นตาตื่นใจไปกับปลากับปรากฏการณ์ปลิงสีชมพูที่พากันขึ้นมาเกยหาดสวนเป็นวันที่2ซึ่งก็ปรากฏว่ามีปริมาณเยอะกว่าวันแรกอีกนะคะในขณะที่นักวิชาการกังวลว่าปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนแบบนี้

จะเกี่ยวกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมค่ะนี่เป็นภาพที่บริเวณหัวแหลมหาดสวนสนตำบลเพอำเภอเมืองระยองนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้ชายหาดกลายเป็นสีชมพูเป็นแนวยาวหลายร้อยเมตรจากการที่ปลิงสีชมพูเนี่ยถูกคลื่นซัดขึ้นมาติดหาดจำนวนมากบางจุดมีสีชมพูเข้มมองเห็นได้ชัดเจนเพราะว่ามีตัวปลิงเนี่ยถูกซัดมาทับถมกันจนหนาแน่นเลยค่ะแต่ปรากฏการณ์นี้ก็ได้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เนี่ยมาเที่ยวดูฝูงปลิงสีชมพูกันเป็นจำนวนมากและต่างก็บอกนะคะว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอปรากฏการณ์ลักษณะนี้มาก่อนเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่2แล้วค่ะที่ฝูงปลิงทะเลถูกคลื่นซัดขึ้นมาติดชายหาดชาวบ้านบริเวณนั้นบอกว่ามันเยอะกว่าวันแรกหลายเท่าตัวและบางส่วนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ขณะที่บางส่วนก็ตายแล้วแต่ทีนี้ในมุมของการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดึงนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวชมได้ไม่น้อยนะคะเพราะปกติเจ้าปลิงทะเลสีชมพูจะอาศัยอยู่ที่พื้นทะเลไม่ได้ขึ้นมาให้เห็นได้ง่ายๆบางคนถึงกับออกแนวว่านี่เป็นสิ่งลี้ลับจากใต้ทะเลด้วยซ้ำค่ะขณะที่ในมุมของนักวิชาการกลับมองว่าการทิ้งถิ่นฐานของปลิงสีชมพูนับล้านตัวนี้น่าจะเกิดจากสองปัจจัยหลักที่สอดคล้องกันอย่างแรกมรสุมและคลื่นลมแรงทำให้คลื่นใต้น้ำกับกระแสน้ำที่แรงจัดพัดเอาเจ้าปลิงที่เกาะอยู่ตามแนวปะการังหลุดออกมาส่วนอย่างที่สองอาจจะมาจากสภาพแวดล้อมในทะเลกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงจากซูเปอร์เอลนีโญค่ะทำให้น้ำทะเลร้อนจัดระบบนิเวศใต้น้ำไม่ดีหรือที่บางคนเรียกว่าทะเลเดือดทำให้สัตว์ทะเลเนี่ยเริ่มอยู่ไม่ได้จนเกิดอาการอ่อนแอและเมื่อเจอคลื่นแรงซ้ำเข้าไปอีกก็เลยถูกพัดลอยมาเกยตื้นอย่างที่เห็นซึ่งการเกยตื้นของปลิงสีชมพูมันคือสัญญาณเตือนค่ะว่าเอลนีโญของจริงเนี่ยเริ่มสตาร์ทแล้วก็จะลากยาวไปจนถึงพฤษภาคมหรือมิถุนายนปีหน้าเพราะฉะนั้นแล้วคนทำงานอนุรักษ์หรือว่าชาวประมงก็คงต้องเตรียมตัวรับมือกับความปั่นป่วนของธรรมชาติที่จะตามมาแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

0: โชค The First Flagship Store ของสยามทีวี Digital Store ที่จังหวัดเชียงใหม่เรียกได้ว่าคึกคักและยิ่งใหญ่สมการรอคอยภายในงานมีเหล่าคนดังและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมสร้างสีสันอย่างคับคั่งนำโดยฟ้าใสประวิสุดาและดีเจพุทธพุทธิชัยเกษตรศิลป์มารับหน้าที่พิธีกรดำเนินงานอย่างเป็นกันเองอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการปรากฏตัวของคุณสี่ชัดประวีอินฟลูเอนเซอร์สายเทคโนโลยีชื่อดังที่มาร่วมอัปเดตเทรนด์นวัตกรรมใหม่และพาชมสินค้าแฟลกชิพรุ่นใหม่จากแบรนด์ชั้นนำภายในงานยังเปิดพื้นที่การสัมผัสเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ลูกค้าได้ทดลองใช้งานจริงทั้ง AI สมาร์ทโฮมและสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่พร้อมทั้งการบริการแบบประทับใจเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของสยามทีวีรวมโชคจุดเช็คอินจุดใหม่เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น
1: เคยหัวร้อนขนาดปลาไหม
2: สวัสดีครับพี่น้อง
1: หัวนี้เลยอะเอมีข่าวหน้าหนึ่งแล้วนะมันโกหกมันหลอกลวง
3: พร้อมกับหอยจ้า
4: อร่อยแถวนี้ของเราในวันนี้ไปกันที่ตรอกโรงหมูอร่อยจริงๆนะท่านผู้ชมผมบอกให้เลยนะ
5: ตำนานหอยทอดที่เปิดมากว่า100ปี
4: สมควรแล้วที่เขาเรียกออปากของตลาดผมอร่อย
6: ลูกชุบสตรอเบอรี่ครับ
7: พอเคี้ยวไปจะมีเท็กเจอร์กรุบกรับกรุบกรับ
4: กรอบ
8: เพอร์เฟคมาก
4: มันอร่อยแตกต่างไปอีกแบบนึง
7: รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
6: อร่อย
9: ครัวคุณต๋อย
10: ว่ากันถึงเรื่องการออกกำลังกายหลายคนบอกก็อยากออกแต่มันไม่ค่อยมีเวลาอย่าอ้างว่าไม่มีเวลาเพราะถ้าสิ่งนั้นมันมีคุณค่าคุณจะหาเวลาทำมันจนได้
11: เพื่อตัวเองคุณจะไม่เสี่ยง

มไปดูกระแสโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40กันนะคะล่าสุดกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยยอดการสแกนจ่ายผ่านโครงการ6วันทะลุ 15,000 ล้านบาทไปแล้วขณะที่ชาวสวนทุเรียนเองค่ะก็ออกมาบอกว่าโครงการนี้ทำให้ขายทุเรียนได้เร็วกว่าปกติเป็นเท่าตัวคุณอริทัศน์สิริวัฒน์วรากุลเจ้าของสวนทุเรียนพ่อนายในตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาบอกนะคะว่าได้นำผลผลิตทุเรียนจากสวนของตัวเองซึ่งปลูกไว้บนเนื้อที่กว่า15ไร่มาเปิดร้านขายที่หน้าบ้านและเข้าร่วมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ของรัฐบาลก็ปรากฏว่าหลังจากโครงการเปิดให้เริ่มใช้สิทธิ์มีลูกค้านำสิทธิ์มาสแกนซื้อทุเรียนจนขายกันแทบไม่ทันเลยค่ะ

0: ทำให้ผลผลิตทุเรียนเนี่ยถูกระบายออกจากสวนได้อย่างรวดเร็วในปริมาณมากกว่าปกติเป็นเท่าตัวเพราะว่าลูกค้าที่มีสิทธิ์ในโครงการตัดสินใจซื้อทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้ที่มีราคาสูงได้ง่ายขึ้นก็ถือว่าโครงการนี้ช่วยส่งเสริมเกษตรกรได้มีโอกาสตัดสินใจขายผลผลิตทางการเกษตรได้เองทำให้มีรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยคุ้มค่ากับการลงทุนและไม่ต้องถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางขณะที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.ก็รายงานข้อมูลช่วง6วันแรกซึ่งก็คือวันที่1ถึง6มิถุนายนของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ก็ปรากฏว่าประจักษ์ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น26,40,000คนการใช้จ่ายในโครงการเนี่ยมียอดแล้วรวมทั้งสิ้น 15,239.76 ล้านบาทนะคะแยกเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 60% 8,862.3 ล้านบาทเงินที่ประชาชนจ่าย 40% 6,377.46 ล้านบาทและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จ 22,270,000 คนค่ะก็มีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จรวมทั้งสิ้นเนี่ย 930,000 ร้านค้านะคะช่วงนี้พาไปติดตามความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลก2026รวมไปถึงไฮไลท์กีฬาอื่นในเปิดเกมส์เลยค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทีมชาติไทยปักหลักฝึกซ้อมอยู่ที่จีนนะครับเตรียมตัวอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนส่วนทีมยักษ์ใหญ่ชาติอื่นๆนะครับเตรียมตัวแข่งขันฟุตบอลโลกจะเปิดฉาก11มิถุนายนนี้แล้วครับ
2: ความเคลื่อนไหวฟุตบอลโลก2026ทีมชาติอิหร่านเดินทางถึงติโฮน่าเม็กซิโกแล้วเมื่อวานนี้ครับหลังไปเก็บตัวที่เมืองอันตาวยาประเทศตุรกีตั้งแต่เกิดภาวะสงครามโดยก่อนหน้านี้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าทำตามที่อิหร่านขอเปลี่ยนแคมป์เก็บตัวฟุตบอลโลกจากทูซอนสหรัฐมาที่ติโฮน่าเม็กซิโกด้วยเหตุผลและด้านความปลอดภัยอย่างไรก็ตามแม้นักฟุตบอลทีมชาติอิหร่านจะได้วีซ่าเข้าสหรัฐแล้วแต่รัฐบาลอิหร่านแถลงว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจำนวน15คนรวมถึงประธานและรองประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านถูกสั่งห้ามเข้าประเทศสหรัฐถือเป็นเรื่องการเมืองที่แทรกแซงกีฬาขณะที่สหรัฐชี้แจงว่าเป็นเรื่องความปลอดภัยครับป้องกันบุคคลอันตรายแฝงตัวเข้าสหรัฐสำหรับอิหร่านแข่งขันฟุตบอลโลกรอบแรก3นัดที่สหรัฐแต่เจอกฎต้องเข้าออกสหรัฐภายใน24ชั่วโมงคือแข่งขันที่สหรัฐเสร็จแล้วต้องกลับเข้าแคมป์ที่เม็กซิโกในวันเดียวกันเลยครับขณะที่รองแชมป์เก่าฝรั่งเศสยังเก็บตัวที่บ้านครับและตามธรรมเนียมจะเปิดโอกาสให้แฟนบอลเข้ามาดูการฝึกซ้อมก่อนไปฟุตบอลโลกที่ศูนย์แกรฟองแตนสำหรับฝรั่งเศสของกัปตันทีมคริยันเอ็มบัปเป้จะอุ่นเครื่องที่เมืองลิลเจอกับอัลเลนเหนือคืนนี้ครับก่อนไปเข้าแคมป์ที่บอสตันสหรัฐสำหรับฟุตบอลโลกนัดแรกฝรั่งเศสจะพบกับเซเนกัลวันที่16มิถุนายนไปดูทีมชาติไทยกันบ้างครับซ้อมครั้งแรกที่จินหัวสปอร์ตเทรนนิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังเดินทางมาถึงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเตรียมแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องพบกับเจ้าถิ่นจีนวันพรุ่งนี้ครับอาโทนี่ฮัสซันหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยชาวอังกฤษให้ลูกทีมปรับตัวกับสภาพอากาศครับใช้เวลาฝึกซ้อม1ชั่วโมงด้านมาเนอร์ทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยเผยว่าจีนเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าคูเวตที่ไทยเสมอมา2-2หวังว่าไทยจะได้ประโยชน์จากเกมนี้ครับเตรียมตัวแข่งขันรายการชิงแชมป์อาเซียนที่รออยู่ในเดือนกรกฎาคมรวมถึงศึกใหญ่เอเชียนคัพต้นปีหน้าทีมชาติไทยจะอุ่นเครื่องกับเจ้าถิ่นจีนวันพรุ่งนี้ 18:35 ตามเวลาประเทศไทยปิดฉากสุดยิ่งใหญ่ครับสำหรับศึกวิ่งวิบากฟาดาลิขสิทธิ์ระดับโลกเชียงใหม่สปาร์ตันบิ๊กเอ็นที่ลานเนินนุ่มและห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่คาดการเงินสะพัดเข้าสู่พื้นที่กว่า150ล้านบาทไฮไลท์วันสุดท้ายอยู่ที่ประเภทสปรินต์ 5K 20การอุปสรรคระยะทาง5กิโลเมตรปรากฏว่าซานเจเนกีหนุ่มอินเดียโชว์ฟอร์มแกร่งต่อเนื่องคว้าแชมป์ด้วยเวลา 29.10 นาทีเป็นแชมป์ที่2ต่อจากระยะ10กิโลเมตรส่วนนักกีฬาไทยผลงานที่สุดก็คือเบนส์บอริเออร์ขจรศักดิ์ตักคำหนุ่มเชียงใหม่วัย36ปีสังกัดสปาร์ตันเวสจบที่7สำหรับแชมป์ในรุ่นโอเวอร์ออลและสปาร์ตันคิสในรุ่นเยาวชนจะผ่านการคัดเลือกสู่ความท้าทายสนามระดับโลกสปาร์ตันซูเปอร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพที่จังหวัดเชียงราย 11-13 ธันวาคมนี้ครับทิ้งท้ายที่การแข่งขันกอล์ฟสตรีรายการใหญ่ครั้งแรกของเมืองไทยและทวีปเอเชียระดับมหาวิทยาลัยนานาชาติ NCAA Division 1โดยกลุ่ม Alpha X ร่วมกับมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นยูทาเตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟ9มหาวิทยาลัยแบ่งเป็น7มหาวิทยาลัยชั้นนำจากระดับ NCAA Division 1ของสหรัฐร่วมด้วย2มหาวิทยาลัยตัวแทนจากทวีปเอเชียโดยทางกลุ่ม Alpha X จะจัดการแข่งขันรายการเยาวชน Mazda Junior Championship ควบคู่ไปในวันเดียวกันทำให้เยาวชนไทยกว่า100คนได้ชมฝีมือนักกอล์ฟระดับโลกและพบกับโค้ชชื่อดังจากสหรัฐอย่างใกล้ชิดสำหรับการแข่งขันกอล์ฟสตรีระดับมหาวิทยาลัยนานาชาติ NCAA Division 1แข่งขัน 25-29 ตุลาคมปีหน้า2570ครับที่สนามกอล์ฟแบรนโชชันวีรีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครราชสีมา
1: นี่คือทั้งหมดของเปิดเกมส์นะครับวันพรุ่งนี้ติดตามเรื่องราวกีฬากันต่อกับผมณัฐวัฒน์อินทวิธานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สบายทำให้ป้าตีกินครับ
1: ให้จำวันดีครับ
2: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยทำให้ไข่เจียวโรตี
0: หอมอร่อยในพริบตาเลย
3: แบบนี้ต้อง
1: ลักกี
2: ้รสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
4: พบกับรายการ The List อัศจรรย์ความรู้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธหลังรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ
5: ถ้าแปลกใหม่อย่างเช่นสตอใบเหลียง
6: ไปต่อด้วยสตรีทฟู้ดไทยจีนระดับมิชลินก๋วยเตี๋ยวต้มยำแซ่บๆก็มี
7: และปิดท้ายด้วยคาเฟ่มูดดีมาก
6: ลูกไปอยู่กับ
8: เอาพิซซ่ากลับไปแล้วครับ
7: เอา
5: หน้า
7: ค
5: นหน้ามุกของมัสมั่นชิ้นนึง
6: ได้ไม่ได้ด้วยอ่ะ
9: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจันนี้8นาฬิกา25นาที
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: คุณบัณฑิตคะคือช่วยรวยด้วยรวยไม่อยากเล่นแล้วแบบนี้รวยจะกลับบ้าน
12: แทนต้องซึกออกมาแต่งงานกับลูกสาวฉันพรุ่งนี
13: ้ทำไมอาตมาจะต้องทำตามที่โยมบอกด้วยล่ะ
2: ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่หลีกับนางมาวันนี้ 9:30 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
1: สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งนะคะหลังจากที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลส่วนอิสราเอลค่ะก็ดูเหมือนว่าเตรียมจะล้างแค้นแม้ว่าสหรัฐจะสั่งเบรกก็ตามชนวนเหตุระลอกใหม่นี้ปะทุขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 2:40 นาทีตามเวลาในไทยนะคะกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม IRGC ออกแถลงการระบุว่ากองกำลังทางอากาศและอวกาศได้ยิงขีปนาวุธทิ้งตัวมุ่งเป้าโจมตีฐานทัพอากาศรามัตตาวิดทางตอนเหนือของอิสราเอลได้อย่างแม่นยำโดยอิหร่านอ้างว่านี่เป็นการยิงเตือนค่ะเพราะความขัดแย้งในทุกแนวรบก่อนหน้านี้ไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญาจากทั้งฝั่งสหรัฐและอิสราเอลนอกจากนี้สำนักข่าวรอยเตอร์สยังรายงานอ้างแหล่งข่าวระดับสูงของอิหร่านด้วยว่าถ้าหากอิสราเอลกล้าที่จะโจมตีสวนกลับฐานทัพทั้งหมดของสหรัฐในตะวันออกกลางจะตกเป็นเป้าหมายที่ชอบธรรมในการทำลายล้างทันทีส่วนท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ล่าสุดก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันควันนะคะได้ให้สัมภาษณ์กับทาง Fox News ส่งสัญญาณเตือนอย่างแข็งกร้าวไปยังอิหร่านว่าคุณยิงขีปนาวุธไปแล้วมันพอได้แล้วจงกลับมาที่โต๊ะเจรจาและทำข้อตกลงซะและในขณะเดียวกันก็ยังได้แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อนายกอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูด้วยค่ะที่สั่งการโจมตีกรุงเบรุตของเลบานอนก่อนหน้านี้โดยไม่มีการประสานงานหรือแจ้งให้สหรัฐทราบล่วงหน้าแล้วก็เพิ่งจะมีรายงานจากสำนักข่าว Axios ด้วยนะคะว่าทรัมป์กำลังต่อสายตรงหานายกเนทันยาฮูตอนนี้เลยเพื่อสั่งระงับไม่ให้อิสราเอลโจมตีตอบโต้อิหร่านเพื่อป้องกันไม่ให้ภูมิภาคนี้ระเบิดกลายเป็นสงครามโลกแต่อย่างไรก็ตามสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวชาวอิสราเอล2คนค่ะยืนยันว่าฝั่งกองทัพอิสราเอลยังคงเตรียมการที่จะเปิดฉากตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงซึ่งก็ทำให้ทั่วโลกกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะว่าสายโทรศัพท์ของทรัมป์จะสามารถหยุดยั้งแผนการรบของอิสราเอลในครั้งนี้ได้หรือไม่ก็นับเป็นนาทีระทึกใจของสถานการณ์โลกค่ะเพราะนี่ไม่ใช่แค่สงครามระหว่าง2ประเทศแต่มีผลประโยชน์และฐานทัพของสหรัฐทั่วทั้งตะวันออกกลางค้ำคออยู่เพราะฉะนั้นเรื่องผลการเจรจาระหว่างทรัมป์กับเนทันยาฮูก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะสลับไปดูสีสันเจ้าภาพฟุตบอลโลกปีนี้กันบ้างค่ะสวนสัตว์แห่งหนึ่งที่เม็กซิโกจัดให้สัตว์ทายผลฟุตบอลโลกกันแล้วค่ะที่สวนสัตว์กัวดาลาฮาร่าในรัฐอาริสโกประเทศเม็กซิโกสร้างสีสันต้อนรับมหากรรมฟุตบอลโลก2026อย่างคึกคักนะคะจัดกิจกรรมพิเศษให้เหล่าสัตว์ป่าร่วมสนุกทำนายผลการแข่งขันเริ่มกันที่คู่ประเดิมสนามค่ะระหว่างเม็กซิโกพบกับแอฟริกาใต้ไฮไลท์อยู่ที่2ช้างแอฟริกาจอมพลังเจ้าชานติและเคนยาที่เดินตรงดิ่งใช้งวงหยิบอาหารกินจากตะกร้าฝั่งทีมชาติเม็กซิโกอย่างเป็นเอกฉันท์ค่ะท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้ดูแลขยับมาที่กลุ่มบิ๊กแมตช์สเปนพบอุรุกวัยทางสวนสัตว์ได้ใช้กล่องกระดาษลางระบายสีเป็นเสื้อแข็งนะคะก็ปรากฏว่าเจ้ากอริลลาจอมพลังเชนชิแล้วก็ฟาอุสติน่าลิงยักษ์ผู้เฉลียวฉลาดเดินเข้ามาแกะกล่องฝั่งอุรุกวัยกินอย่างอร่อยก่อนที่กอริลลาตัวอื่นจะเดินมาเปิดฝั่ง